0: ไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลก
1: การจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาท
2: นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว2ครั้งครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปกว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์การบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า13ล้านบาทด้านนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์ไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดหลังเรือสำราญเทียบท่าที่ประเทศสเปนยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วโดยระบุว่าข้อมูลล่าสุดขององค์การอนามัยโลกยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสหันตายังคงเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยานั้น เกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
4: ที่ทางองค์การไมโลกได้รายงานนะครับโดยท่านผู้ในการใหญ่เนี่ยก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีแล้วครับจากที่มีผู้ป่วย3รายที่เสียชีวิตเนี่ยตอนนี้เรือเทียบท่าที่สเปนแล้วแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้สัมพันธ์ถูกกักตัวอยู่แต่แนวโน้มเนี่ยไม่มีการติดเชื้อเพิ่มเติมนะครับงั้นก็ไม่น่าจะเป็นกังวลแต่ประการใดนะครับเพราะปกติโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเพียงแต่ในรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดของผู้ป่วยรายแรกกับรายที่2ที่เป็นสามีภรรยานะครับก็เลยมีการติดเชื้อต่อเนื่องนะครับแต่โดยทั่วไปก็จะไม่ระบาดในการแพร่ระหว่างคนสู่คนจึงไม่ต้องกังวลครับ
3: รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่าไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวจึงยังไม่น่ากังวลโดยองค์การอนามัยโลกรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสหันตา5รายจากผู้สงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์เอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่สามารถแพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่าเป็นกังวลนฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันไปพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลเขาจะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมเร่งให้ติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
1: รัฐบาลผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลก ตรียมจัดงานไทเฟรกอนุกาเอเชีย2026ช่วงปลายเดือนนี้คาดว่าจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารสู่เวทีการค้าระดับโลกล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโครอนเมสเซจเตรียมจัดงานไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Bolder ยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานนี้จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,000 รายจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ระบุว่าอิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐแล้วโดยผ่านทางปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาซึ่งข้อเสนอของฝ่ายอิหร่านจะมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนขณะที่ประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรูและหากมีการเจรจาเกิดขึ้นจะไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนหรือการล่าถอยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของอิหร่านคือการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของอิหร่านและปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวด้านพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามเอาอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเข้าพบอายาตอลเลาะห์โมตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเพื่อรายงานความพร้อมขั้นสูงสุดของกองทัพอิหร่านสำหรับตอบโต้การกระทำอันเป็นปรปักษ์ของสหรัฐและอิสราเอล
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเปิดเผยระหว่างการปราศัยต่อประชาชนในรัฐเตลังกาทางตอนใต้ของอินเดียเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ประชาชนลดการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลและหันไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ถ้าจะเป็นต้องใช้รถยนต์ขอให้ใช้รถยนต์ร่วมกันเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ประชาชนควรกลับมาให้ความสำคัญกับการทำงานจากที่บ้านและการประชุมออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้ประเทศใช้เชื้อเพลิงน้อยลงนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการซื้อทองคำในช่วงนี้และลดการเดินทางไปต่างประเทศหากไม่จำเป็นเพื่อประหยัดเงินตราต่างประเทศนอกจากนี้ยังขอให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งด้วยทั้งนี้อินเดียเป็นประเทศผู้นำเข้าและบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตาม
0: แพทย์หญิงไดอาน่าโรฮัสอาวาเรสหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้โดยสารอย่างน้อย46คนลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดสที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งทอดสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนส่วนผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดคาดว่าจะทำการอพยพเสร็จสิ้นภายในช่วงเย็นของวันจันทร์นี้จากนั้นเรือสำราญ MV ฮอนเดสพร้อมด้วยลูกเรือ30คนและหน่วยแพทย์ประจำเรือจะเดินทางต่อไปยังท่าเรือต้นทางในเนเธอร์แลนด์ขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนยืนยันว่าปฏิบัติการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือเกือบ150คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV ฮอนเดสภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดจะดำเนินการต่อไปจนถึงเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายไปยังประเทศออสเตรเลียในวันจันทร์นี้
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่านายเหอหลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนของสหรัฐระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้โดยการหารือครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงในการพูดคุยและประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่2ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในเรซที่2นักบิดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพากันขึ้นโพเดียมกวาดแชมป์2รุ่นโดยธนัทละอองปลิวจาก Honda Racing Thailand คว้าอันดับ1ซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ขณะที่อนุภาพซามูลจาก Yamaha Thailand Racing Team ขึ้นโพเดียมอันดับ2ส่วนกฤตภัทรเขื่อนขำจาก Yamaha Thailand Racing Teamบิดคว้าชัยเอเชียโปรดักชั่น 250cc โดยมีปัญจรุจิตวิรุษฉัตรรุ่งวัยเพียง15ปีจาก Honda Racing Thailand ยืนคู่บนโพเดียมในอันดับ2ขณะที่ผลรุ่นใหญ่ 1000cc ฮาฟิซยารินอดีตนักบิดมอเตอร์ GP ชาวมาเลเซียจาก JDT Racing Team บิดคว้าชัยรุ่นใหญ่4เรสติดส่วนนักคารินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand คว้าโพเดียมแรกของฤดูกาลได้สำเร็จในอันดับ3กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ในกีฬาเซปักตะกร้อทีมตะกร้อหนุ่มสุพรรณบุรีคว้าไป2เหรียญทองจากทีมเดี่ยวชายที่เอาชนะนครปฐม2ต่อ1เซตและชายคู่เอาชนะกรุงเทพมหานคร2ต่อ1เซตด้านทีมตะกร้อสาวนครปฐมก็คว้า2เหรียญทองเช่นเดียวกันโดยทีมเดี่ยวหญิงเอาชนะนครพนม2ต่อ0เซตและหญิงคู่เอาชนะทีมนนทบุรี2ต่อ1เซตด้านจักรยานถนนร้อยเมตรบุคคลชาย 97.2 กม.เหรียญทองเป็นของกฤตภาสหอมขจรจากลพบุรีที่ทำเวลาได้3ชั่วโมง48วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่43เหรียญทองตามมาด้วยปทุมธานี11เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่10เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยส่งใจอังสุธาสาวิตและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่น2รายการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมนี้โดยทั้งใจและนรเศรษฐาดาจะลงแข่งขันใน2รายการถนัดคือคิรินและสปริ้นซึ่งการแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันในคลาส1หลังจากจบการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักปั่นระยะสั้นจะกลับมาฝึกซ้อมต่อเนื่องร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำทีมโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์โดยแผนต่อไปจะยกทีมไปฝึกซ้อมในเวโรโดมในร่มพื้นปาเก้ที่เมืองไถหยวนประเทศจีนผ พลเอกวิสุทธ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่ประเทศอียิปต์โดยคว้ามาได้ทั้งหมด3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดย3เหรียญทองได้จากธนพรแซ่เตียในรุ่น63กิโลกรัมหญิงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 1.9 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:00 น.สูงกว่าระดับเพลย์ปานกลาง 35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 น.
12: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหัน เพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเรือนคำว่าเรือนเขียนสระเอรอเรือสระอืออ่างนอหนูมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือสิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นกั้นฝาและมีหลังคาคลุมใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนไทยเรือนแฝดเรือนปั้นหยาเรือนฝากระดานใช้เป็นที่คุมขังนักโทษเรียกว่าเรือนจำใช้เรียกส่วนสำคัญของสถูปหรือพระปางซึ่งบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในว่าเรือนธาตุคำว่าเรือนยังใช้เรียกรูปทรงของแหวนที่รับหัวเพชรหรือพลอยว่าเรือนแหวนใช้เรียกรูปทรงเช่นเรือนร่างเรือนผมใช้เป็นลักษณะนามของนาฬิกาเช่นนาฬิกาสองเรือนนอกจากนี้ยังใช้เรียกจำนวนนับโดยประมาณใช้กับสิ่งที่มีปริมาณมากเช่นทอดกฐินปีนี้มีคนเรือนพันมาร่วมงานทำให้งานคึกคักมากกว่าปีก่อน
10: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่3เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่3สันนิษฐานว่าชามีต้นกำเนิดในยุคที่จีนเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนตายจำนวนมากโดยเกี้ยวอุยซินแสพบว่าสาเหตุที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากผู้คนดื่มน้ำตามลำธารและแม่น้ำที่ไม่สะอาดท่านจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำดื่มเมื่อท่านได้เข้าไปในป่าพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่ให้กลิ่นหอมเป็นพิเศษและสามารถแก้อาการท้องร่วงได้จึงบอกกล่าวให้ชาวบ้านต้มดื่มตามพืชที่ค้นพบนี้ก็คือชานั่นเองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับโครงการปั้นนักบำบัดแผนไทยผลักดันไทยสู่เป้าหมายการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกค่ะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดหมายเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
18: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
19: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดให้วันอังคารที่12พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวันนี้ยังเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยส่วนวันพุธที่13พฤษภาคมเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดอันเป็นพิธีพราหมณ์ ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
20: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับชีวาสมผู้นำรีสอร์ทเพื่อสุขภาพระดับโลกและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ3แห่งทำโครงการไทยเวลเนสเทราพิสต์ปั้นนักบำบัดแผนไทยให้เป็นหนึ่งในกลไกผลักดันไทยสู่เป้าหมายในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกหรือ Global Wellness Hub ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
21: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะในกระแสที่มันหวนกลับมาในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่า wellness เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจะเห็นความเคลื่อนไหวของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่พยายามผลักดันภูมิปัญญาไทยแล้วก็อัตลักษณ์ไทยให้กลายเป็นเครื่องมือเสริมกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศผ่านโครงการที่เกี่ยวกับ wellness ต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คือโครงการไทยเวลเนสเทราพิสต์โปรแกรมอันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าโครงการนี้จะทำอะไรกันบ้างแล้วก็ภาพรวมปลายทางที่จะได้เห็นกันคืออะไรอะคะอาจารย์คะ
22: ครับคือโครงการนี้ก็คือเราจะผลิตนักบำบัดเวลเนสนะครับซึ่งในตลาดนี้ต้องการนักบำบัดเวลเนสเนี่ยจำนวนมากครับโดยเฉพาะไทยเวลเนสเทราพิสต์โปรแกรมทางกรมก็ได้มีการเชื่อมโยงกับทางมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับตอนนี้ก็คืออย่างน้อย3มหาวิทยาลัยนะครับที่มาบุกเบิกทำเรื่องนี้คือเราจะเอาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับอย่างเช่นที่จบระดับปริญญาตรีอย่างเช่นนักพยาบาลหรือนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งมีอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับใครต้องการอัพสกิลรีสกิลก็มาต่อยอดให้มีองค์ความรู้ทางด้านการนวดไทยความรู้เกี่ยวกับเวลเนสต่างๆเข้ามาที่เป็นระดับเขาเรียกว่าอบรมประกาศนียบัตรบัณฑิตขึ้นไปเพื่อผลิตบุคคลเหล่านี้ไปทำงานในเวลเนสแต่ละที่ครับ
21: ค่ะก็คือได้ผู้เชี่ยวชาญที่อัพสกิลแล้วมาทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการนี้ค่ะเกิดขึ้นแล้วคนทั้งประเทศจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนี้ยังไงอะคะอาจารย
22: ์ตอนนี้ในประเทศไทยเองเรากำลังยกระดับให้เป็นเวลเนสฮับของโลกอยู่แล้วขาดบุคลากรนักบำบัดเหล่านี้เองเนี่ยที่ทำงานในเวลเนสเนี่ยมีจำนวนมากในเวลเนสหลายแห่งแม้กระทั่งชีวสมเองก็ต้องการหรือหลายๆที่เองในประเทศไทยต้องการพอสมควรครับ
21: ค่ะก็คือเติมเต็มแรงงานกลุ่มที่ต้องการจริง
22: ๆที่เป็นสกิลเฉพาะด้านเวลเนสโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นบุคลากรวิชาชีพเดิมที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดให้เขาสามารถทำด้านเวลเนสได้อย่างสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับ
21: อาจารย์ขาความร่วมมือกับทางภาคเอกชนระดับโลกแล้วก็มหาวิทยาลัยชั้นนำครั้งนี้ค่ะมันจะมีความเหมือนแล้วก็แตกต่างยังไงกับความร่วมมือที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
22: คือโดยปกติในอดีตนะครับเราจะพัฒนาเทราพิสต์ที่อยู่ในระดับเรียกว่าปริญญาปกติกับอีกอันที่สองก็คือระดับที่ต่ำกว่าปริญญาหมายถึงที่เรียนในมหาวิทยาลัย4ปีนะครับแล้วคราวนี้เองในตลาดโลกเนี่ยระดับปริญญาที่เป็นเวลเนสจริงๆอ่ะมีแต่ว่าเหมือนสกิลการยอมรับอ่ะมันยังน้อยครับแต่ถ้าเอาบุคลากรวิชาชีพที่มีอยู่แล้วมาอัพสกิลอย่างเช่นพยาบาลนี่เขาผ่านการเรียนการสอนในด้านพยาบาลนี่ค่อนข้างโอ้โหมีความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของการบำบัดรักษาตามคำสั่งแพทย์นะครับแต่ในเรื่องของความรู้ทางด้านเวลเนสเนี่ยยังขาดอยู่การเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บจะทำให้หลายคนที่เบื่อจากการอยู่เวรแอบนะครับพูดง่ายคือโรงพยาบาลที่ทำงานอยู่24ชั่วโมงอยู่ในสถานพยาบาลของรัฐก็กลุ่มที่แบบอายุที่นั่นแล้วสามารถอัพตัวเองมาทำงานเร็วเน็ตที่ทำงานเบากว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่โดยปกติพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องออกมาอยู่เวรเช้าอันนี้ในส่วนของพยาบาลนะครับแต่ในส่วนอันที่สองในสายของนักวิชาการสาธารณสุขซึ่งผลิตมาเยอะมากนะครับหลายคนก็ไปทำงานในสกิลทางด้านเวลเนสอยู่แต่ก็ยังไม่มีสกิลทางด้านของแพทย์แผนไทยนวดไทยอันนี้เราก็เติมเฉพาะที่จำเป็นในการทำงานในเวลเนสให้เขานะครับ แล้วกลุ่มเหล่านี้เองเนี่ยในการทำงานเวลเนี่ยผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีฐานะและหันมาดูแลสุขภาพกระเป๋าหนักพร้อมที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปอยู่ในระบบที่มันล้นระบบแล้วโดยเฉพาะสายสาธารณสุขเนี่ยก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในส่วนของเวลเน็ตในส่วนที่ขาดของตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับมหาวิทยาลัยที่เราจับมือก็จะมีอยู่3มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่เข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางภาคเอกชนอีกที่ทำงานรองรับนะครับยกตัวอย่างเช่นชีวาสมหรือแม้กระทั่งเวลเน็ตอื่นๆที่เขาพร้อมที่จะจับคู่ธุรกิจให้รับบุคลากรที่ผลิตจาก

0: เรียนต่อยอดเสร็จแล้วไปฝึกงานกับทาง
1: งานและทำงานต่อตรงนั้นครับ
0: อ๋อฝึกงานแล้วได้ทำงานต่อเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือรีสอร์ทที่เราไปร่วมด้วยเนี่ยก็คือมีตำแหน่งงานรองรับเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับมีตำแหน่งงานรองรับครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะอย่างกรณีการเติมเต็มบุคลากรที่เราต้องการถ้าเป็นภาควิชาการให้เขาผันตัวมาเติมเต็มเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของพยาบาลซึ่งก็เป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนอยู่แล้วอันนี้มันจะไม่แย่งกับระบบรักษาปกติหรอคะ
1: อ๋อด้วยปกติพยาบาลอยู่ในระบบรักษาตามปกติอยู่แล้วครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่เขาหลุดออกมาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถที่จะอยู่ทำงานเหมือนโรงงานได้ครับคือหมายถึงทำตอนกลางคืนค่ำมืดดึกดื่นแล้วอายุถึงระดับหนึ่งแล้วเขาไม่สามารถที่จะอยู่เวรกลางคืนได้ส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องลาออกมาครับมาหารายได้อื่นแทนคือกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบครับ
0: ก็คือเปิดเฉพาะถ้าเป็นพยาบาลก็คือเฉพาะพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในระบบรักษาถึงจะ
1: ครับที่เหมือนเขาออกนอกระบบแล้วครับแล้วเราจะดึงเข้าระบบใหม
0: ่ให้เขากลับมาสามารถอยู่ในระบบแล้วก็สร้างงานได้
1: ใช่ครับคือเขาออกนอกระบบแล้วไปทำงานประกันก็มีกลุ่มนึงไปขายประกันอะไรบางกลุ่มก็ไปขายอาหารเสริมบางกลุ่มก็ผันตัวเองไปทำธุรกิจตรงนี้ก็กลับเข้ามาสู่ในระบบธุรกิจบริการแบบที่เป็นลักษณะเป็นงานเชิงเวลเนสแต่ไม่ใช่งานบำบัดรักษาที่ทำให้ภาวะที่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ครับคือจริงๆเวลเนสไทยตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ในระดับโลกอยู่แล้วไม่ได้ขาดนะแต่เราขาดคือเทราปิสต์หมายถึงนักบำบัดนะครับที่มีความรู้เฉพาะด้านเวลเนสเนี่ยแต่ละเวลเนสต้องไปฝึกเองครับเขารับผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านี้มาแล้วไปฝึกของเขาเองแต่คราวนี้เราต้องอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เข้ามาจับแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการที่ทำเรื่องเวลเนสเซ็นเตอร์แต่ละที่เนี่ยนะครับสามารถที่จะรับบุคลากรเหล่านี้เพิ่มขึ้นได
0: ้ค่ะอันนี้เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าเราจะสร้างนักบำบัดที่อัพสกิลแล้วเนี่ยค่ะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงมีกรอบระยะเวลากันไหมคะ
1: โอ้คือในเบื้องต้นเราเอาตามตลาดก่อนตอนปีก่อนหน้านั้นเรามองเรื่องของเทราปิสต์ที่ขาดในตลาดตอนนี้อยู่ประมาณสัก 50,000 กว่าคนเฉพาะเรื่องของนวดไทยนะครับที่จะไปทำงานในเวลเนสก็เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตตรงนี้หมายถึงตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาโครงการนี้อย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่แค่ยกระดับบุคลากรที่จำเป็นและต้องการยังมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยไม่ใช่แค่ในเรื่องของสุขภาพและมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาจารย์คาดหวังในเรื่องของมูลค่าหรือว่าประมาณการรายได้เม็ดเงินทางเศรษฐกิจที่จะกลับมาจากโครงการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: คือตอนนี้ GWI นะครับเป็น Global Wellness Institute เป็นหน่วยงานในอเมริกาเขาคำนวณว่ามูลค่า Wellness Economy ของประเทศไทยเนี่ยประมาณกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือเราจะขยับจากท็อป10ไปสู่ท็อป5เรื่องของ Wellness Destination ของเอเชียแปซิฟิกตัวนี้จะปลดล็อกมูลค่าทางเศรษฐกิจในทุกมิติคือเบื้องต้นเนี่ยที่ประเมินกันคร่าวๆเนี่ยเนื่องจากเราผลิตช่วงต้นน่าจะได้แค่หลักร้อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยพอทำเต็มที่มันจะป้อนเข้าสู่ตลาดโลกเช่นเดียวกันครับเพราะไทยเวลเนสเทราปิสต์เนี่ยเรื่องของนวดไทยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับนะครับและนวดไทยเนี่ยต้องบอกให้คนรู้ว่านวดไทยนี่เป็นมรดกโลก
0: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วถ้าประชาชนอาจจะเป็นบุคลากรที่เข้าข่ายหรือว่าผู้ประกอบการอื่นๆที่อาจจะสนใจร่วมโครงการด้วยมันจะมีขั้นตอนที่ง่ายเข้าถึงได้จริงบ้างไหมคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดอะค่ะ
1: เราจะเปิดตัวหลักสูตรนี้ครับในงานนวดไทยแอนด์เวลเนสเป็นมหกรรมนวดไทยแอนด์เวลเนสครั้งที่1ที่กรมจะจัดในวันที่20ถึง22สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็เปิดตัวแล้วให้มีจับมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่จะมาเรียนต่อนี่ครับมาสมัครเรียนให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เชื่อมต่อกับสถาบันเวลเนสที่ต้องการนักบำบัดไทยเวลเนสนี่เข้าไปทำงานคือจับมือเปิดรับสมัครในงานนี้เลยครับ
0: ก็อดใจรอกันอีกนิดในเดือนสิงหาคมนี้อันนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนี้เกี่ยวกับโครงการนี้ไหมคะ
1: ครับจริง

0: ัวเรื่องของเวลเน็ตนะครับโดยเฉพาะเวลเน็ตฮับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ประเทศไทยทำมานานแล้วนะครับโดยใช้เรื่ององค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาช่วยในการดูแลสุขภาพและมาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาตินะครับตัวเวลเน็ตเซ็นเตอร์เองมันเป็นสถานที่ที่ให้บริการแล้วรู้สึกเกิดมีเวลบีอิงเวลบีอิงนี่ยิ่งกว่าคำว่าสุขภาพดีนะครับมันรวมทั้งสบายดีไปด้วยแล้วก็คนที่เข้ามารับบริการในเวลเน็ตเองนอกจากเกิดเวลบีอิงแล้วยังต้องเกิดมีความตระหนักรู้ในการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลเน็ตมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงมิติทางเศรษฐกิจที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยหรือประเทศไทยในอนาคตครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของโครงการ Thai Wellness Therapist Program แล้วคาดหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าต่อไปในอนาคตด้วยนะคะขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆท่านผู้ฟังคะเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์กลายเป็นอีกจุดสำคัญที่สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือด้านอาหารพลังงานและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางความผันผวนของโลกในหลายมิติติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเผชิญความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานและความมั่นคงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จึงถูกจับตามองในฐานะเวทีสำคัญของการกำหนดทิศทางความร่วมมือของภูมิภาคโดยประเทศไทยย้ำบทบาทการเป็นแรงขับเคลื่อนด้านสันติภาพความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของอาเซียนทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่าไทยได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธียึดกติกาสากลและผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคพร้อมผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพและมีบทบาทมากขึ้นบนเวทีโลกทั้งนี้ในการประชุมผู้นำไทยยังได้หารือทวิภาคีกับผู้นำ4ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์เพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าพลังงานและความมั่นคงและอีกประเด็นสำคัญที่หลายประเทศหยิบยกขึ้นมาหารือคือความมั่นคงทางอาหารหรือ food security ซึ่งไทยย้ำความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของโลกและพร้อมสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มที
4: ่สิ่งที่ทุกประเทศได้พูดถึงมากกว่าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็คือเรื่องอาหารบทแถลงการของเขาไม่มีประเทศไหนไม่พูดถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหาร food security ซึ่งประเทศไทยเรานำเรื่อง food security เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการเจรจาหรือไปนำเสนอให้กับนานาชาติเรื่องนี้ในที่ประชุมอาเซียนครั้งนี้ทุกประเทศหยิบยกขึ้นมาซึ่งประเทศไทยเราก็ได้สร้างความมั่นใจต่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศว่าไทยพร้อมใช้ศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้การสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาคอย่างเต็มที่พร้อมเสนอให้มีการต่อยอดความร่วมมือที่เราได้ทำมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นเรื่องของความมั่นคงทางอาหาร
3: ขณะเดียวกันไทยยังผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานโดยเสนอเร่งพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดควบคู่การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวทั้งนี้นอกจากความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้วในการหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกยังมีความคืบหน้าในหลายมิติโดยไทยและเวียดนามเห็นพ้องผลักดันมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สิงคโปร์สนใจลงทุนเพิ่มในไทยทางด้านพลังงาน Data Center และอุตสาหกรรมอากาศยานด้านมาเลเซียทั้งสองฝ่ายหารือการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและความสงบในพื้นที่ภาคใต้ส่วนฟิลิปปินส์พร้อมขยายความร่วมมือด้านพลังงานและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย จะเห็นได้ว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของไทยในฐานะกลไกสำคัญของภูมิภาคทั้งด้านอาหารพลังงานและการสร้างเสถียรภาพท่ามกลางความท้าทายของโลกที่ยังต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกประเทศสมาชิกวาสนาตระเกตรายงาน
5: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
5: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ปีพุทธศักราช2568มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและแก้ปัญหามลพิษติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและมีการปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยที่สุดโดยในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถร่วมใช้รางหรือทางเฉพาะของหน่วยงานรัฐได้โดยไม่ถือเป็นการร่วมลงทุนตามมาตรา73ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของรัฐส่วนผู้ประกอบการก็สามารถกำหนดค่าระหว่างได้ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากค่าโดยสารนายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกล่าวว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งยกระดับการขนส่งไทยลดปัญหาการจราจรมลพิษและต้นทุนการขนส่งตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางจากร้อยละ2เป็นร้อยละ7ในปี2570พร้อมเร่งจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน
9: เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยขนส่งเราไปพึ่งพาการส่งทางถนนมากเกินไปปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนโลจิสติกนะครับ 14.5% ต่อ GDP นะครับเป็นเรื่องของการขนส่งไปแล้ว 6.5 ซึ่งตรงเนี้ยหลักๆ ก็คือทางถนนเป็นหลักนะครับเราจะทำยังไงให้ 6.5 ตรงเนี้ยมันลดลงให้ได้ก็คือต้องเปลี่ยนไปเป็นทางรางกับทางน้ำมากขึ้น
8: ด้านนายบันเกษมทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท SCGJWD Logistics จำกัดมหาชนและกรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าการขนส่งทางรางตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าลดต้นทุนได้จริงแต่อยากให้ภาครัฐศึกษาประเภทของสินค้าที่เหมาะกับการขนส่งทางรางอย่างรอบด้าน
10: ผมว่าทำเรื่องวิจัยเรื่องว่าสินค้าประเภทไหนใครเหมาะซึ่งนะถ้าเกิดดึงเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมบางนิคมแล้วก็เอกชนก็พร้อมจะลงทุนเนี่ยแล้วมันมีวอลลุ่มเพียงพอแล้วคุ้มจริงๆมีอิมแพคก็ตรงนั้นก็เป็นพรอยตี้ที่ลองมาแล้วก็น่าทำ
8: ขณะที่นายบวรศิลป์ตันทุวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโงฮกจำกัดมองว่าปัญหาราคาพลังงานและมลภาวะทำให้ผู้ประกอบการตั้งเป้าลดต้นทุนด้านโลจิสติกยอมรับว่าการขนส่งทางรางลดต้นทุนได้จริงแต่สถานที่ตั้งโรงงานส่วนใหญ่เอื้อต่อการขนส่งทางถนนจึงกังวลว่าการขนส่งทางรางอาจใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นและไม่คุ้มค่า
11: ขนส่งทางรถไฟเนี่ยปัจจัยเนี่ยมันคือเรื่องของหัวกระทายว่าอยากจะให้เขามาใช้มันก็ต้องมีต้นทุนให้เขาที่เขาไม่ได้แพงไปกว่าเดิมใช่ไหมครับถามว่าแล้วมัน make sense ไหมในเวลาที่ของเขาอยู่ในโลเคชันที่ไม่ได้เหมาะสมกับการจะใช้รางนะครับ
8: อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในการลดต้นทุนด้านการขนส่งท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่ผันผวนซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่ถูกลงบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสของอากาศที่สะอาด พราะการขนส่งทางรางสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่าร้อยละ7จุดเริ่มต้นของคาร์บอนเครดิตที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างยั่งยืนนันทิกาจิตตาโลรายงาน

0: ากรับประทานลูกมะเดื่อฝรั่งจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนแม้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามะเดื่อฝรั่งสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แต่ข้อมูลดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผลการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้นซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่หนักแน่นพอจะมายืนยันประสิทธิผลดังกล่าวในมนุษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.mthcancer.in.th หรือโทร02-546-1960-6เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยพระไพศาลวิสาโลครับ
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกลายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิแน่อาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโกเยเนอุงเควตาโอดาเลมิแน่นึมาเนสาวเนวอจ้อยเกญาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: มาถาเจลิญาเอนาโกโฮมาเลนาโกนากาสปอสชอขอนาโกลาซาพือฮอเนเมเอขออัดดูอัติยาเอลวยชิฮอหมอเนดอบิเอลวยบาทอนซุมอยาลาซาเอเมเควอตาหมอโดโดเนเฮลวยขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซาญาเอเมอีคันจอลาซาเอกากอนีฮอเนเอเมซินญาเจมอนาซอปอซอชอติซุมซุมจัมยอซอปอซอชอเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาติโกจัมยอจัมยอนิมานากอนาลูเดนากาติซุมนี่ซุมโยกานาลูกะดูเมเด
0: อายเนียวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮาแลกากอบัชมีจากากอ PM 2.5 กากอฮอลิดามาเดอายเนียมีจาโดโมนะทางการศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพอนากาสโบจำยองาซุ้มตีตีงีเย่จำยอเยียงจังเลยยาไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มดาวยางาเดเย่เนียวถ้าก็พอชมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเอออาเกก้ามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียนในอันนอสุมเชตีบาลางาซีอาคนยิ้มพังอายาโกช่วยองค์นี้อาสัวมาคาจะบอกนายย้อนไปยุบไปเจเดเหมือนเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะ follow กูมอผมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดเธอมีแน่ที่ยี่ที่โอกาเออเนื้อกามาพาอีอย่าโป้นาลูอุ้มให้ตาคอยดังเงะอุ้ยฮาเล่พีเอ็ม 2.5 เฮอเมียดาลังอ่ะแล้วสีลังอ่ะอาดูมาเน่จังเงะดอดเจ้อาปะปะกัวเงอเจ้มีจากเคอมีเน่เฮ็ดดอตอลูชัวยามดอเดลาเนมัวฟานีมามึงอะเดเมเนพีลาคับยานาลาฮอเนซาโกพอปานะกอขอนีเปลัญญางาอดิมาโยกานาลูกุมเนมิจามาเคนีโยฮาเนยามุเนยาเพอเพเลอเธอโลไทเนเฉอเนปุยเกมิจามิกาพีเอฮอเนบอชอมมยาลานีอะบอติฟอลเวคคาที่ฟอลเวกุมาเนมีจาตาเคเดอุมเหมือเนโยฮานาลูเวอยู่เหมือนจะชาโดนีจอญาผาอยู่เหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากาเองาเด
2: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
3: อายือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูอย่าล่อแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูฮออีสอนนี่กะมาเล่าเนกะมองขะกะไกกุญญาเออยีเนียว 코사나비게뭐냐래누마언나나가내리오네내초냥아이니오나가으삼보나거니잠여나수니시고잠여고예래나데자이티보나거니잠여우니니으고예나

0: 오보다자
1: 오무초퍼
0: 멀송카
2: 꽉꽉
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: ร้อยอย่างเงี้ยก็ชาจิมบิมจีคุตานในช้างทางง่ายอย่างเงี้ยรับได้ไหมจีที่ตัวพอยงมาช่องเงี้ยบาติโกโลมตาดื้อเลยละเมงอาจิลาเชื่อมเดกันแต่นั่งกันเลยมันทักกันเลยป้าเอเดนมาอย่างเงี้ยชื่อกูป้าดูชามาพังเงี้ยเนี่ยชุนเลียนพูดอะไรเยอะกันเลยมาลอยอย่างเงี้ยกูคนนี้อะไรที่อาทิตย์คนนี้อนุบาลโจนาคนนี้เลยยาโจดาเลยไม่ยอมจีนยาโยพามแล้วปู่โจจีเดิมมันหนึ่งตัวคนนี้ยอมจีนยาโยพายาโยพาจีงาเลยไม่รู้อย่างเงี้ยตัวคนนี้ระดับบางคนนี้ชุลุเสือพวกนั้นมาจานาคนมาจานามาคัตที่แล้วไงอย่างเงี้ยยอมอันนี้ดูละเนาะหัวใจพับพักคอเตอเบิกมาเจอย่างเงี้ยเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยมันพายหัวใจที่ชุ่มชุ่มเลยยาดูเหลี่ยเลยสันโน่เฮ้อายุหนอเลยหนอยานาก็เฮ้เลยบินหนอยามาใจอย่างเงี้ยสีก็เท่านั้นมาพาลาปามาแรงอ่ะน่าอยู่มาในเชียวชบานเนี่ยอดีมังอัพยูกันเนี่ยมาเลยอัพยูกันน่ะยูกันน่ะอยู่มาตุลุเอถ่าเดียวนี่เดี๋ยวตัวเนี่ยอยู่มายูกันอันนี้จังดามาจังดามาสีตัวเนี่ยอยู่มาน่ะอันนี้มาถ่ายมือน่ะอัพยูกันเอาเลยอุจิมีสับปะรดเธอร้อยอย่างเงี้ยสับปะรดเธออาจิจิพวกเราอุปกรณ์ของเงือเพชรดุมของเงือปากกาของเงือดัดดูของเงือมีเชือกของเงืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะจีนุกคนนี้และพารอเขาจีวันสุงเงินนอนและทางไออย่างเงี้ยอยู่จนวันสุงเงินนอนและอยู่นอนอะไรมาเงือเดวันสุงเงินนอนและอยู่มาหน้าตู้เอ็ดทางไออยู่กันเราอำเภอกุฏิยางาเลยตัวคนนี้อายามนะคนนี้อยู่มาหน้าอุศพอเนี่ยน้องพอเลยตู้เอ็ดทางไออย่างเงี้ยตัวเนี่ยเขาจีไม่ค้าบุหรี่เลยเนี่ยช่วยมามีน่าคุ้มอายุคุ้มสิ่งร้อยอย่างนี้ถึงมีเนี่ยช่วยมีกันมามีกันเลยพระอิงอะไรเนี่ยมามีนี่หัวบ้านจื้อบ้านเมืองตัวเพื่อมาจนเนี่ยอำเภอคนนี้ยกันนะยามีร้อยอย่างนี้จะวันเนี่ยอำเภอที่คนเนี่ยชาวบ้านเลยยามีเนี่ยตัวนี้ก็เยอะเลยช่วยมาจนน่ะยามาจีอะคุ้มอายุแรงง่ายอย่างนี้ถึงมีเนี่ยที่ปนายที่กันนายเยอะอีกคนนี้ล่ะเฮ้ก็เบอร์อำเภอดำแม่เลยมาทำงานนี่แล้วที่เดินน่ะทุเรศพอไปจนไม่ได้อย่างนี้ตัวคนนี้ยุคข้อข้อมาข้อหน้ารัฐบาลก็มาสิเนาะก็แม่ค้าในพระยาอย่างเงี้ยแม่ค้าช่วยมาเมียง่ายนานแล้วที่เขามาเชิงง่ายแล้วเก็บแล้วยามาจีช่อตัวใช้ละอือละอืออีเมลอย่างเงี้ยตัวนี้น้าพักมือหน้ายามาก่อนเนี่ยอายามก็ไปพระเอเจน่ากว่ายามาในพระยาแม่อย่างเงี้ยแล้วยามาเจก็เท่านั้นแล้วยามาเจ้าหน้าที่เท่านั้นมาคัดที่แล้วน้องเจงานเท่านั้นมาคัดที่มือห้องมาอมือแล้วพ่อบอยอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยที่ปวดหน้าเพื่อยืมไม่นอนตัวก็จะละอาเพื่อว่าสูงเงินว่าสูงเงินน้องไม่เลยเฮเลยมาเทียมมาอังเลยนะโอ้จีอายุมาก็ป้าแม่ค้าในภายง่ายอย่างเงี้ยถึงไม่เนี่ยมือเขามาเอามือเลยพระบงอร่อยอย่างเงี้ยเห็นอยู่หน้าอุ้ยพายเลยมีเนี่ยแล้วช่วยมาจ้องอัฐน่ะอย่ามาเจอเขามาอยู่เนี่ยอยู่หูเนี่ยอุ้ยมาสีเลยถึงไม่เนี่ยเธอขอพายแอนเองง่ายอย่างเงี้ยไม่จีก่อนนี่ถ้าหนูคนเดียวก็ป้าเชิญก่อนนี่ไม่เข้าเดียวสักกะละพะอุ้ยจีเลยเนี่ยพยานเด็กขาดที่แม่ยายเนี่ยกูบุกขาพักอันเดือดที่พักอันเมืองพักอันมือมังงายายเนี่ยบุกขาเขาเสียกับฝนหรอกก็ดูเพ่พายุอีมังงาก็ไปด่าเดือมังงาก็ไปช้อนเดือบุกขาเขาเสียกับฝนเขาเข้ามาพยายุอีอะสินั่นก็ในแต่นั้นแล้วก็ไปเลี้ยงทางก็ดีเลยพายเนี่ยมายายเนี่ยก็ไปเลี้ยงทางนั่นก็นี่จนนั่นคือจบเลยดูเพ่ยามมังงายายเนี่ยก็มันนั่นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วงาบุหรี่ไฟฟ้าเธอยากุยาเธอสบจุยาเธอร้อยเงี้ยวอุ้มยังอะไรเออดูโหว่าเขาไปดูไงยังเนี่ยอ่ะหูยตีตีแล้วหูเลยดูนะเทเลยนะร้อยเงี้ยวกูหูแต่งอาชีพเนี่ยกูหูสบจุยแล้วจุยแต่อะไรเออที่อะไรเออยกหูดูเนี่ยขอชอแล้วก็ไม่ยกหูดูบินเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่เนี่ยดูไงยังเนี่ยมาแล้วนะสมมุติบุหรี่ไฟฟ้าเลยเหรอนะที่เดินมาสิญญาบุโรชั่วโมงเดินมาสิญญาชั่วคำมาเดินมาสิญญาบุหรี่ไฟฟ้านะอายุมากก็ไปน้ำยาติดใจอย่างเงี้ยมีดีมากเหรอดูนะอยากกูยาโยนเนี่ยงงาเลยดูปูมีเนรอยอย่างโยนะไปโยกันเนี่ยไปโยกันเนี่ยมีดีมากเนี่ยอายุมากเพียงหงคุเบกอดอนยาอย่างเงี้ยระดิคุเบกอดอนยาฮัดดมงอะไรอยู่ดูน่าหัวดูเลยเนี่ยผิดเผื่อเจนยาเลยมีจาเลยก็ไปแล้วพอมีจาลูอยู่นี่แล้วแม่อย่างเงี้ยดูน่ารองางาดูเนี่ยเอ็มเงาอัดชดดูก็ไป เออดูไปอยู่ดอดดอกดาไปอยู่ดอดดอนาเลที่ปวนายาจดตาถือตัวนี้ก็ยังมาดอนังก็มาคอยเจมเนี่ยมันก็น่าดอดดอกอยู่ก็อยู่เจเนี่ยดอมตัวนี้ก็มันจะเนี่ยหกก็เอามาบุหรี่ไฟฟ้าเลยคู่ดื่มน่าลอยอยู่ไอ้ยังมาอยู่ดูเนี่ยดอนาอยู่นี่เลยตัวดูแลไม่เลยน่าอยู่มาเพียกูน่าก่อนอยู่นี่เนี่ยที่บิวขาเนี่ยหัวพัดดูแลเฉยเนี่ยน่าก็น่าอยู่มืองานเลยมืองานอย่างเนี่ยคือดื่มน่ามาเมื่อจะที่ปวมาเมื่อจะว่าสมองคนนี้สมองฟอเลยไงอยู่จีน่าความจำของมือนี่นะสมบูรณ์ยาจอยาเทโรยนี่อยู่มาสมบูรณ์จอเล่เล่ผมถ่ายจอได้เล่เล่ผมถ่ายคือตัวจอเนี่ยคือตัวตีเนี่ยลอยนี่อยู่น่าอยู่มาจอได้เล่ไออยู่มาอุดูเล่นหนุ่มเธอติดปมมาพะมุ่งยังไงเนี่ยจอผมมาพะยาอีงานเนี่ยเธอไม่เนี่ยเฮ้เล่มามือเจเล่ยายนี่งานเนี่ยมาด่าคนนี้อายุเล่อชดดูจิตาดูเล่มองอะไรเฮ้ยเขาโม่แต่เขาอยู่ห่างติดจมมันโดนคนนั้นมันโดนคนนี้ก็ปีละเมื่อไงมาก็มันโดนหาบุหรี่ไฟฟ้าที่ยมีบุกก็โดนดีอยู่อะไรก็โดนดีมีชุมก็ลอยตัวเพ่ดมงาไปอยู่อาจจะโดนงาก็โดนมีอุ้มดีน่าอยู่มาน่าไปอยู่ดูที่ทำเนี่ยน่าอาชุดก็น่ามีดีพูดละที่ตัวพี่พี่มาอยากจะมีรถที่กันน่ารอน่าที่มีในหุ่นกึ่งอาชุดจะทำดีน่าก็มันน่าแล้วอุดรเล่นอุ้มตัวเพ่จมงาใจเย็นเนี่ยหัวใจเล่นอีสันนี่ตัวตีน่าลอยเย็นอยู่เล่นก็ปั้นอยู่ทายจิ๋วมันอยู่ทายเจี๋ยเย็นน่ะหัวใจมันโดนนี่ก็น่าคนนึงมาเล่นตุ้ยก็เล่นจิ๋งอะไรอยู่มันนึงมาเพลเพลเล่นตัวตีทายดูน่าลอยเย็นอยู่อันที่มันก็ชอบเล่นก็ยิ่งพันมันก็ชอบเล่นอารมณ์มันมือชอบอารมณ์มันมือชอบมันยังโดนน่ะตัวตีเนี่ยมันยังโดนน่าลอยเย็นอยู่น่ะหัวปะอันที่เจอละจอมาเดือดที่มาเออมดูเธอตัวตีน่าเดือดหัวใจพูดแล้วละจอเจน่าก็ไปสังเคมีตัวแพ้เอ็มไงเจน่าฮึก็ไปสังหนูอันที่มาเยอุจูอุจจาริบิจาเลยเอ็มเราฮึก็อุจจาริบิจาเจยังไงฮึก็ไปบุหรี่ไฟฟ้าก็ไปยังอือก็ละเขยจิตทำไม่เจยังไงเธอมีเนฮึก็ผมนั่นนี่คนตีนะคุณอ่ะฮึก็เธอมีเนอันที่มาไทยเมื่อไงมาลอน่าอันตัวบียาบินเนี่ยสิอันเหรอก็อันตัวจีอันเหรออันก็พูดในยุคนี้มาอายุมาสิ่งนั้นเนี่ยสุดท้ายก็คืออันนั้นอายุมาจีเนี่ยไม่รู้เนี่ยเนี่ยตีก็ตีน่าอุ้มยันเนี่ยอายุมาคุโร่แล้วอันนั้นอายุมาจีถูกกุมารเนี่ยแล้วอันนั้นอย่างเนี่ยผิดกุมารเนี่ยก็พ่อเนี่ยอายุโยสุสุแล้วอันสิทำไมเนี่ยเนี่ยยังไงจ้าเนี่ยเลยมันเนี่ยยังไงจ้าคนนี้ก็อันเดออันเล็กมีเนี่ยมาดาวคนนี้ยังยังเอ็งอ่ะบุหรี่ไฟฟ้าเล็กคู่เดือดจีเกนน่ะทาราจิลิโอเล่ลอยเงี้ยอยู่จีน่าอุจจาระสีลอยสีเลี้ยงอ่ะเนี่ยอุจจาระนั้นที่ปุ๊ดไอ้ที่มีไอ้จ้าคนนี้สิกาทันไอ้จ้ามึงอ่ะลอยเงี้ยน่าชอบหาเลยกว่าจะจืดไอ้ตอนทำเนี่ยอันนี้โดนนะคนนี้สีเลี้ยงอ่ะเนี่ยสมองจุ่มสีเลี้ยงอ่ะเนี่ยจุ่มสมองเล่นหนุ่มลอยเงี้ยเล่นหนุ่มน่ะสับปะรดเล็กเหรอเฮ้ยชอบที่มีเฉมพัดที่มียังอ่ะเนี่ยอ่ะชอบเฮ้ยแล้วที่เธอไปแล้วน่าอยากสอบแล้วไงคะแนนเฮ้ยแล้วมาเจอได้ยังไงอย่างเงี้ยเจอแล้วก็คะแนนไงน่าแล้วเอล่าน่าอยากเอ็มเนี่ยที่มาใครอย่างน่าชัวร์จริงๆมาเทมินยามเนี่ยจริงมินเนี่ยน่าตั้งแต่จนในโจกงเออพิเศษก็มาอยากโจแล้วคุณรู้พัดโดนน่ามาเจอชัวร์จนมาพัดเทมินยามเนี่ยเงี้ยแล้วก็คะแนนก็คะแนนอาชัวร์น่าเหมือนจะทันน่าพี่สี่แล้วพ่อจ้าเดี๋ยวสิแล้วป่าผู้ละจังกิจกรรมผู้ละจังนั่นตาจะทานเนี่ยจริงมาจ้าก็ไม่รีพัดโดนนะเหรอแล้วชอบสอบยังไงมาเทมิยามเนี่ยน่าอยู่ห่างเหรอโมสามจะจริงไงโมหกจะจริงไงตัวจะจริงในเรื่องไงโอ้ยมหาลัยแล้วคุ้งอะไรอย่างนี้แล้วมหาลัยก็สอบเรื่องไงมาสอบวันยังไงอย่างเงี้ยทำไมเนี่ยก็ขอสาระเลยกันทำไมเนี่ยเฮน่าบุหรี่ไฟฟ้าและคุงอะไรอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยอย่าตัวอย่ามองอ่ะเลยจะดันเนี่ยมาอย่างเงี้ยอย่ากูหูในดวงอ่ะจีเลยจะดันเนี่ยมานั่นก็ในตานะมันก็ไปจีงั้นมาจูกันจีเมียที่กาลัวถึงมีเนี่ยเฮมจีอะพอเนี่ยอย่างเงี้ยก็มพอเนี่ยก็มน่าถ่ายพองาโลถึงมีเนี่ยและพอเนี่ยก็มพอจีน่าคนนู้นดูชัดที่บิ้มเลยบินามาอย่างเงี้ยดูชัดบินาดูรูมาเลยผมบินามาก็มน่าก็ไปรับสมัครแล้วมันจะไม่พอเนี่ยมาได้ยังนี่ได้ติดโควิดมาได้ยังนี่
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียน และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 我过来呀，爸那。出来那的，来几道要唱唱这个地道的新疆话呢？哎，我呢，听下头语的，啊，几道唱下的。我罗唱来几种种，你呢唱来了呢？哥哥嘞啊嘞，咋那？马嘎嘞啊，哥哥提着嘞啊，把那得嘎二伢啦，马玉米弄好我用将嘞，没说米路啊哦那。哥哥提着嘞嘞啊，把那得嘎二啊。从没有宝马几十回，你弄我耶，我怕要大哥忙个几回，你没提交马几。
1: 全ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อน

0: สียงที่ไม่โดดเดี่ยว
1: อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนโดยมีครอบครัวมารอรับและเดินทางกลับบ้านจันทร์ส่องล่า
2: เมื่อเวลา 7:45 นที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจบริเวณหน้าเรือนจำและได้กล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจทั้งสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยจากนั้นขึ้นรถจนส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: วุฒิสภานัดประชุมพิจารณากระทู้ถามและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนใหม่
3: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญเริ่มด้วยการพิจารณากระทู้ถามรัฐบาลในหลายประเด็นเช่นแนวทางการส่งเสริมความก้าวหน้าของพยาบาลวิชาชีพปัญหานโยบายกัญชาเสรีและการทบทวนนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จากนั้นมีวาระเรื่องด่วนในการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาพร้อมพิจารณารายงานผลการศึกษาการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาอีก4เรื่องโดยเฉพาะการเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาสังคมที่กระทบต่อการดำรงชีวิตและการติดตามแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงวาระใหม่ที่น่าสนใจคือการศึกษาปัญหาคนต่างด้าวถือครองที่ดินผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มดับไฟป่าพรุบาเจาะและระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าน
4: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและดับไฟป่าต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างการควบคุมเนื่องจากช่วงบ่ายจะเกิดกระแสลมแรงส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงสั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมประชาชนร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าพร้อมเฝ้าระวังควันไฟที่อาจกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเนื่องจากช่วงบ่ายกระแสลมจะเปลี่ยนทิศจากลมทะเลเป็นลมบกทำให้พื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดประพิชานันท์เทพรักษ์ปวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังคุมเข้มสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมประจำปี2569พร้อมป้องกันยุงลายด้วยมาตรการ3เก็บ
5: นายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกช่วงเปิดเทอมมีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นตามฤดูกาลและเข้าสู่หน้าฝนเนื่องจากฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายประกอบกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาต่างๆมีการรวมตัวของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการระบาดของโรคได้จึงขอให้ทุกสถานศึกษาเร่งสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาช่วยกันจัดการสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบๆสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ3เก็บสกัดยุงลายคือเก็บบ้านเก็บขยะทิ้งขยะลงถังและปิดฝาให้มิดชิดและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บาสนาเกตัชากันเหล่เนี้ยสองปสชมาเจอตัชาเหียเปื่อเสบาชาเพื่อบาดได้มากกว่าซาเลือดสีสระแล้วเพื่อบาดตัชากันเหล่เลืออันน่าสะเพื่อเตอแต่สกอดด้วยสีสระดอกคือเธอตัดยาบลาเกตัชามิโอตุมิโอเกตุมิโอเกเมเวเซคือกันเหล่แล้วก็จ่าดาเวเซคือกันเหล่แล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตุเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกจะมีเกเนี่ยล้อซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิแม0532853555สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกว่าก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล้อง
2: เกวดอปูแวกก็กาแฮเกปราตุพุกอเดเลอทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืลือดอผักกระพือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอะตามาหลอกกว่าแชร์แกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปลือดอผักกระพือเลอะเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าข้อเวกิแม่ปราพลาหลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปลือดอผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกล้แหละตอตเนียเครียดนึกแควดิซอลเลอร์กับชุอูชุแกตาเลอร์ FID ตบาชุอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมลเลอร์ชุอูชุแกตาสุพอสค่ะเซเดวาเดเซลาเครก็จะทอลเลอร์มือนิมือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนิมือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันนอกอตาชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพุกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอและกะชุกะกะชกอมุโคชรีผักกะพลือโตโอบะน้อง
3: เออเวเจอร์ผักกะพลือผักกะหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากุอุกุเฮลเลยจ้า
4: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยว่าชูกุชูแกราตาร่าติดเลยเนี่ยเนตาหลอกตาสุกอสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอกว่าชูแกถอดไว้ดับก็อ๋อก็แกถอดผักกะพลือผักกะหมูแกบัดที่บัดโตแกบัดเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
3: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตาบ่าชูอุชูแกถอดตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเค้กโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูเกทอเลอร์กาปูเนื้อแม่มานี่เดอพาอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ้
4: อ
3: ัน
4: เมเนียกลิสต์ก่อนนี่ก็แค่ก็ทอเซเนื้อแม่คู่หล่อซาก็กาอูกันต่อแต่ชูชูแกเบอร์กันนี่ก็สู้กับซานนี่กลิสต์ก่อนเลอร์อักจิกาก็จิกอนเนาะแต่ช่วยมือลาเกแทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ดอปูแวปากัญญอโพนเมบาสะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลิลอก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบากักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะหลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, de omichope da puve murapati pupi romoseko pradokanata po pakwa dota po prakalu prakanyoko gano ta chigato murokho quinari letule anaritichi hetokolosa peletalotatle sovoto chiang mai samnangan prachasampan ti sam krom prachasampan no tini yada ya dj samu cho sapi.เสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโกดอปูแวดีลอลลอเนเมบาซาเกตโดโตโจลอซาดยาเดโทรศัพท์แฮคอเซเจเลเบอร์โทรศัพท์053-276-007วะแเซเซคีนุยคือวะวะนุยเนเมยอนหนือดิซอลเลกวาดอปการเลออนไลน์อปูFacebook กับปูเมเกะ TikTok กับปูเมเกะเดินแควลอตะกะโตกเวกเวกเฮดกันนาตาสุมือซ้ำมือคว้าตาสวิซาเชื่อนตาเซเคเหลือนอกลิซอกอตากะจอนตาไม่อุทธรเล่นนี่นะคอแต่สัญญากับกาเซเจตามสัญญาซาเลดับปูแวโอตลอดตัดแลอับปูอัตโตเนกลิซอกอมาซาดิเลติจันเลยนอมีประดาเลอตาชื่อก็ตอกแค่นี้เนตลอดตัดแลอับปูอัตโตเนมุขขจุบมุขขจุดโดเนมุขขจุดโดตาเดนิบลอเนที่โดดกว่าด่านตาเอาอุทอไว้ดัดดอลลี่เจเนี่ยแต่ตื่นดัดจูคาริบาอีบาชาดืออาจูโดโดเลมอเคจันเนี่ยนอดินยาโคนี่เดออุตลอดตัดเล็บบุเมเกซิเมเกเฮกิเฮบาลอซาดิสโซเลแฮตโดตัวจูลอซาเซกดไลค์กดแชร์เนเมบาซาเลเคโดกนาตาสวีเดเซดอเจนอจิกเกอซื้อจูทอเกดอปูเวตกาตือตกาตือจิกเกอพาทอตะเกตโตเลเนแฮตโดตัวโจยาเนลอเนาะตาสวีเริ่มอาโตโคมุขอดได้เปลี่ยนในเมวดาเลือกเก็บมือคีคีอาตาสวีเตวดาเลือกซื้อเลือกฮิลลี่เนาะให้เราเลือกคุณเลือกเวปูเน่ปุ๊บปากกันหรือปากกันยอห้ามมันหลบมันแล้วตาเราเลือกคุณเลือกเวปูราบาบุบลอนเน่ซื้อถอดบาเกก็เจอโคกันลดละแค่ไหนบอนเน่บูถอดดอนเลือกตาจูคาอาตาเชื่อต่อสักแห่ตื่นนอบาเลือกปาลอชิคาเนาะกระแทกกระต่อผ่าเลือชีคนนาปูสรอดทิโบเนาะสรอดทิโบเดก็แทกกันตอนแรกที่นาทิตโลบาทเตสีบาทแต่ตอนในเทวดาสัตไทยสกัดหล่อลีเนาะสมาสกัดหล่อลีสักกับพรีลาสกัดคอบาชาเมื่อเมเลอร์ดิซอโอบูเลอร์เวกีแม่อันตาเน่แค่นี้เด้อเติมตือดิตาเชื้อต่อเล็บกันหล่อชิคครับอ่ะเนาะมอจ่าเลิกกันเนื้อที่อันตาเน่อาริเกเลอร์อาจารย์ทอดแต่พี่ตามมาในโชดเจ๊เนาะบาชาอาสูบืดคันในบืนตาเล่สิญญาเจบาอาสูเอดาโชมาจาเดอเมติเลดาโชก็ต่อปากู้อาคาเนเดอดิซอมเมกู้เอดาตบล็อกคอเดอปาเลโอเลคุลเวปูปาเลโอเลคุลเวปูเนี่ยอาสูเอดาดิซออาโอร์ปอจจิเวปูบาเนี่ยปากอลเลกอบเวกโคะเนาะโอเวดากอบเวกโคเมเกเลเวปูเมเกอาก็สูบืดเลลาเลปากอลเลกรกฎาคมทั้งหมดเนี่ยเนาะกรกฎาคมข้อในบลอนเน่ลาเลเดือนตุลาคมเนี่ยปากกู้บืมอตุลาคมเดือนพฤศจิกายนทั้งหมดเนี่ยอาเวเน่การเล่นเนื้อที่เนี่ยอาสุเวดาแค่นี้ติลาสกามอ่ะแค่ขอนลาสุเวดาลีเนาะบาดนั้นนอสุเวดาเล่นแต่ลายใหญ่เลยอ่ะลาบูเลอร์ลาแลบูเลอร์กันเหลือในสุเวดาลีบาชาส่วนเมื่อเราเชื่อตอบกันลาแหล่แต่คะเนี่ยลีลาแซลลาแซลลาเบลคอกะเดินเน่กัวบากีบือบือแต่คะเนี่ยบากอนเล่บือบือปนล้วนบือแต่บือบือหน่อค่ะได้สัญญาบ่ะเนาะไม่เมื่อเลอการเล่อาสุเอดาเล็กคีบาชาเนกูเอดาแต่บล็อกข้ามูเดก็เมลเลบูโชค่ะแต่สัญญาจีบะจุดตากูบากูเซเลบากาคือเลบูอาเกเดตโปเอินน่ะบะเนาะเดดิเลดิจารเลน่าเกลอสซูเซนโยเนาะก็แทกตอเลรถแทชีดิโซเลจิกเวคอกเวฮามุขโขมิจูพัดโดดคือเลออดิเนาะดิเดลอเวดาระโครดะโครตาก็อดทุกวีล่ะถ้าสัญญาจะบอกไม่มีระยะเลยจะอดทุกวีล่ะแล้วโคลดิซอลแล้วก็เจอโคดถ้าเม็ดโคลแล้วเวปูอ่ะถ้าเม็ดโคลแล้วปอดแหลบปูอ่ะโคลแล้วปอดแหลบปูเนี่ยดิซอลไม่อดปอดเลือดซาบ่ะอักวิเจมาจากปอดเลือดซาบ่ะมาจากดิโคลแล้วก็เจอโคเนี่ยอดิซอลเม่เลือดซาจะออกเนาะเดอเนื้อชั่วทรวนตาเนี่ยแซ่บทอดแท้ในดื่มตีลอดเชื่อดิเจแฮดิเจเนี่ยออกวีก็เต๋อหรอบาร์บ้าเลยส่วนแม่ยาบาร์ปออันนี้บาแค่คนนี้อันตาถอนแล้วก็เจอขวดกับรถลากแกขึ้นโผล่บึ้งกันเลยเตเลเตเกเนทักขดทิศลอเจาะตะโมออซามุนหน่อเหรอเนาะดิเลดิหลอดเ
มือกับพัตีปือพ่อแม่พ่อก็มอสก็เนาะโอชัวคลิปเป็นมือซับพีก็กาจะเกิดซึกแรงนะบาค่าคือเลือดตาสักเวียบาค่าคือเลือดแต่ก็จอดและแก้มหรือแก้ผลและตีเลือดนกอ่อนเราชดอาไว้เลือดปัดดูว่าประกาศตัดพิษต่ำมาดิสอนเลือดรัฐบาลอันดูถอดโครงการจะมีเกณฑ์จากเกจะเกิดแต่คือดับปือแวอาเกะแต่ก็จอดและหลุดโดดเพื่อแหลกคาเลจะเกิดแต่คือดับปือแวเนาะบาชันและชนเลือดตาสูงมือซ้ำมือแต่สวีซาเชอร์แต่เวดาเลยดิแต่สวีนักเพลงแต่เวดาเริ่มยมเมปรากันยอเนาะก่อนลากก่อนในเตเวดาเลอร์วีอาร์คาเรนอีกคันเนยเมปรากันยออ่ะอือเวดาเลอร์ปัวกว่าเจอือเวดาเลอร์ปรากันยอจกออ่ะกว่าเจเนาะเพื่อกันแลกกันหนาสกอเนาะ

个得力喏，跟要么破伊卡的，打十几勒 delivery， 有没得喏？啊，给不了，啊，没有啥破的少勒，有打十几勒么？挨到打个木的些，阿里给了个不勒，安排没少，我不勒，江华大的班呢，喏，没没了家的提拔喏，好吧，的提拔个家，喏喏喏，好吧，喏的。ชั่วโมงละมือเดือนนี้ก็เน็ตทีบาลซาจิกามาตาดิโซเลอร์ล็อกอาดิโซเกตักกิจโจมาตาเลิฟบาคาคือปากเกดตะกอมวนตาเมเกปาเลิฟมาตาบาคาคือตักกิจโจเมเกอาริเกเลอร์เจเนตุกอลซาเนาะมอจาเดอเจเนตุกอดิบาดลือลากาเนาะเดอปาอุดาสวิซาเชดีเนจิอาริเกเลอร์เนตุกอลซาเกจิเนาะเลกิเลตักกิจโจดิโซเลอร์ปันดูบากาตาพิตามาอะกวยดาเลิฟไทยช่วยไทยพลัสเนาะอีคาเนตามมาเจอเลยปัดดูปับกาก็เห็นหล่อปื้อพ่อแหวโพสวมเมียปันเนี้ยดอปื้อแหวประกอบไว้ดาเลยคนละครึ่ง plus เนาะคนละครึ่ง plus แต่คันเอบัชาตัดบอลใหญ่รัฐบาลเตวดาสักมาเจอนาคุชิเปอร์เซ็นต์คนเนี่ย 60% เนาะก็ดอเลยหนึ่งก็จะทื่อถอดแน่นเจตตาบาเลยลุยชิเปอร์เซ็นต์หรอไปเตะรอบกว่าเนี่ยเมื่อเปย์ออตาแต่มีเกตจากเกย์เนาะเปย์ตาคุตาขอนเนี่ยเนี่ยเปย์ตะป่อเนี่ยรัฐบาลมาเจอนาคุชิเนี่ยก็จัดทื่อถอนเจลุยชีอัลลาลากว่าเล็กกว่าเกเนบาดเจอตาเตามูพัดโดนเย้าตาตะไคเนอเมื่อปัจชุลมีชุลศาสตร์เตวดาเลือแอปพลิเคชันเป๋าตังอาปูเนาะจัดถอนเลือวันที่25เลืออาซากะเฮตือคายีกว่าจดเตะโพเนาะกว่าจดเตะโพกว่าเล่นนี่จะชี้ข้อนี่ถอดเฉพาะโคเนก็กระพะเนาะเดอตากาเลเตอร์และผู้ขี่ตั้งเนี่ยชุดลอดิมีชุดลอดิสานนอกแขนนอกคอบาเดอร์คอกระหน่าตะกระเจาะบาชาปาเลชุดลอเวดาวิลเลียมูเนบาร์บาร์และตะกระยอดเจ๊เนาะและผู้ขี่เนาะอาเมียซาอุลเลียมูเนเดอร์บาร์บาร์และกระยอดเจ๊เนาะพอดีโพสซาเริ่มอัดโดถอดซ้อนหนีไปเราจะชี้ก้อนหนีเลือดซ้ออุ้ยเดาบลื้อดาเจเนี่ยดีเนี่ยโคเน่ภาษีที่ผ่านเอกบาชุดลอมีชุดลอสานจะชั่วโมงดีเนี่ยเนาะก็คอเดกเน่ปากวดาตามาเจอันตาเน่อัตบาลเจลริมเมอร์ญาติเจาะเนาะตบาลเจลริมเมอร์อวยดักคิค่ะปาเลอร์เมื่อคนละครึ่ง plus เสรีภาเนบัชาก็บาเมปาเลอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโตบะเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่โอเนี่ยในคาตามาเจอโอดาเวดักคาราเจเนเจตบาลเจริมเมอร์เจเนาะในคาเนเดอมาจาเลอร์อัตเวดักดิอันเนาะพาเวดักคิละเนาะเฟสที่1และเฟสที่2เฟสที่1เนี่ยปาก็เห็นเมื่อเลปาสิโพก็พ่นเนี่ยซั่วเมื่อหลุดเจเนเตวดาลาเลอร์เคคอนล่ะมิถุนายนและติเลอร์กรกฎาคมเนาะก็เนี่ยซั่วเมื่อเจเนตาบาเลอร์คิมเนาะปาก็เห็นหลอกคิลาหมดอะคะเนี่ยฮอกดอลเลอร์ปาก็เวดาอะคอมยอลก็เนี่ยตลาดเมื่อเนาะคิลาเนี่ยก็เนี่ยมิถุนายนตะเมอดอลเลอร์ปากกอยดากรกฎาคมเต็มเมอเฟสที่2เนาะนี่บลออูวดาอะคอมยูเต็ดเต็ดยอยๆในจัดถอนเลือกแค่คนลานี่เนาะแค่คนลานี่และโพลเลอร์ซัวเมญาปาลุยลาตลาดเมอตลาดเมอเนาะตลาดเมอตลาดเมอกึปาดูปากกมาเจอนาดีนี่เนาะเดซัวเมอตลุเจดิซอลเลปเกียวตาเดเมอเลแอปพลิเคชันเป๋าตังเนาะขอไม่เมเลปาปากกอลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอเลบเบอตาการเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐโออาริเกลโอเลก็เจอโคกับรถลาบกับพลิซับการนะอาริเกลตาโอตบาบาโยซายุตันน้อมีบ่าเนาะอันเนี้ยมูเนนก็เดบาเจนก็เลบเบอร์ตานตานก็เนบาอาร์ทเจเนาะตลาดเมอร์ตลาดเมอร์ดิสอลาปุกิเนตามันเนตลาคิปปอเนี่ยเอาไปเตกันเอาปากติแล้วเนี่ยนะแปลว่าตมือนี่เนาะตามันเนเซอร์ปอเนาะตลาดตลาดเนี่ยเลบเบอร์ตามันเนเซอร์ปอเนี่ยปากติแล้วนะแปลว่าตมือเจเนาะแกถอดเลยจัดถอดเลยลาเลยอาเตวดาเลิกแค่ก่อนลานี่ก็เนาะอีกครับชิคกี้กว่าตลอดตีดอที่ฉีดอันนอพาเวดาคีใครอากิจัดถอดเลิกแค่ก่อนลานี่แหละก็ตาบัตรเลิกแค่ก่อนลานี่เนาะบาชาเดอร์ประสักคือตาเลิกตาโตจะมาเจอที่โซเลปัดดูว่าปลาอาเตวดาเลิกดีแค่ไหนเนี่ยตาออตาออปริดูเดอร์เลิกโซอาเปรอาปริดูอาบัตรที่บัตรโตบัตรเลิกปัจจิโพกับโพตาอุมูเนาะฮักคือโลคือเจนนะดีแนวโคในปัดดูว่าปลาเดอร์ตัวจะมาจีวดาและดีจ่าดิซอลและกระตุ้นเศรษฐกิจเจเนาะอะคอมโยเลอร์เตมิดเฮอเมอร์
ต่เมทเฮลอนเจตคาบานก็จักก็บัดที่เราก่อนเจตนอเปรียวสกอตาบัชันที่เราเจจักเจเดเปรียวแลเปรียวเกตาเศรษฐกิจเรทออมาซะเลนิจาเนาะแม่เมลบักก้อยดาปะเล็บเบื่อตาดินนี่เจ้าปะตีไล่นะแต่เมื่อันตาจะนี่บับเบื่อตักที่เล่นเลยเจ้าเนาะตลาดต่อปูนี่นึกบ้านแลเบื่อตาตักที่เล่นเลยเจ้าเนาะอีกาเกตาก็จอดเลยอาเรมุนอ่ะเหรอขอก้อนในตอนนี้ไม่เมลปักก้อยดาโครงการเลไทยช่วยไทยโอดิตามัดเหล็มมาการ์เนาะที่ซอลเลอร์กระทรวงพาณิชย์อักวาเชวดามือเจนี่เนาะมือเจนี่เนี่ยเนี่ยไม่แลคือเปรตตาอ่อนตาแลคือเปรตตาคือตาขวานตาเลอำเภอเนาะและอำเภอในประมาณเหล่มาเก้าตาคือตาขอและเปรบบะบัชชาเอาไว้ดัดโพสิแย่ตาบาเลอเป็นวิแหละคันนี้อปูไว้ดัดคินวิลี่เนาะปูคินวิลี่กูดิเสื้อแม่ยาปานีคินวิกาแล้วก็บัชชาจะก็กว่าตาลอตีลอตีทีมาจ่าเลือดตาตินวิแย่โอดิแค่คนวิโอดิเนาะและลอตีลอเชนีดินเนลล์เนี่แล้วคือเปรตคือตาขอเต้าดับบักข้าร้อยดับเปรในตาบาเลอเปรตดอกกว่าเนี่ยมันแลเปรเลอเลือดตลอดตัดเลือดกาคนเออเปรือดปอเนาะบาร์บันเลเปรืออำเภอปูรคาคอเลอร์กระทรวงพาณิชย์ให้เช่าไว้ดาดคันเอบาร์บันเลเปรือบานาดอสเซชีเนาะลุยชีและติเลเซชีอีคันเออาเกจโอดับบูแวร์เมโอบูเลอร์อำเภออันดาเลฮักกว่าเซเนาะมือเจนีเนเดอปาจิโพคอโพเลอร์มันเลยมาเก้าแต่เมโลบาร์และเช่าสกอตแต่เลออำเภออันดาเดินเลี้ยวจัสซิกว่าตลอดติเลเชสเซดจีเนอัตเวดาดีเนเลอที่ว่าการอำเภอเนาะกึมบาดิเลติจาเลอีคาดาเกเลตาพี่ตามาเลปัดโดว่าการที่ซอลเลรัฐบาลอาเหตุตลดโดดเลปกาจิโพคอโพกัดจดเตะพัวก่อบาชากึบาเกปกัดจดเตะโพเนาะบาเมเลบาเกปกาเลเกปกัดจดเตะโพนี่เหรอบัตรประจำตัวประชาชนกึบาโอเนาะเดอปุกปากกึหลือปากกึยอบากกาเนเอาโอเลกอดจดเตะเจ้บาชาอเมียศาสตร์เกดีปกัดจดเตะโพบันตาเนตันนี่ตามาเจอบะอันเนี้ยมูเนเนาะอีคาเดแฮบบบากือดับปุ๋ยแลกดอลเลอร์ตาสมุดสามมือมุขคอตาหรอดับปุ๋ยแต่เวดาตาหมกนาซาเลอร์ตาแหละสระสระคือพอดสระมือสระคือพอดสระมืออีอัตตากะแล้วก็ตาสวีบาค้าคือเลอร์แต่สวีบาค้าคือเลินแต่แหละเกี้ยวสาวหนองเต่า

0: 个道理，打十几了，那个地坡啦，阿呆，喏的，老爷老贵，个道啦，到不外还挂到干了少，我姐，都把那米把它吃个倒了，就带那的，这个带肥了，我给了捋了他了，他了去，他了不了的少了，ตลอดตัดเล็ดตอนใหญ่อีกคือกันยานฮะคือกันหนาแล้วก็คือโตบะนอกาพลิซับกาคอเราเปิดเล็ดดิสโซเลอร์คอกันหนาแล้วหรือโพธาโพนอไม่เหม็นแล้วกาโดทอซอพอดีพอสาโดทอซอมูในบาแฮกว่ากาโชดเจแต่เชื่อต่อกอคอในควินาริตุเลนาริตชีปจัตทอแต่เรดลอดเล็ดลอดอัดที่คอในอุดตาสกิซาเชื่อแต่คอในบาเลแต่บาเลตชิเซนาเทียและแต่เชื่อก็ต่อบุแล้วก็เติร์เนี่ยก็คือกันยาและหรือและทาปอลและคีปอลและเปลื่อนแต่จากนี้หมอดิสโซเลอร์ก็เห็นเมื่อเลอเอาคือโชคคือเดอะดับเบิ้ลแวร์ปากก็หลือปากก็ย้อนแลบดับพลูโจพลูโจหนอปากก็เลยวัฒนธรรมประเพณีแกตาเลออัลโลโดเจหนอแกตาและโลโดควินาริตุเลนาริตชิตละหนอข้อข้อเดอะเลอควินาริและตุเลนยุยนารีเมื่อฮัลโหลเนื้อแต่เชื่อต่อเมทือเดอะแฮแฮกวาดอสิหนอก็ขอดนิยายจะเกิดเตะตาเปรย์หรอโอชูดเล็บเบมือซาพีที่ซอจะเตะขึ้นมาเนี่ยจะก็เตะกันต่อภาคเรื่องหรือเลือดทาทาเลือดขีดทาเลือดเปลือก็น่าสกอเลตาตือตาชื่อก็ต่อเลือดตาเปลือเน
1: าะเดี๋ยวแต่บาลูซาจันนี่ซะ
2: อ๋อ
1: จิกมาจันนี่ลำมือรับปลอมเมทุ่งเตะลำมือรับปลอมเมยวัดเตทุเตทุเตกี้เตเวยวเตยวเตกี้เตเวมูทุบ้ายวบุเมเรมอกลิแห่ตื
2: ออ๋อ
1: ราชจิกจิกจิกมาจานเนี่ย
2: เอออามือหน่อนเนี่ยอันนี้มาทาเซ่ข้าขึ้นยังไง
1: อันนี้ถ้าพวกนี้มาเซ่เนาะ
2: อืม
1: เออชมูจานจิกเออถ้าจะมากลืมมือเมื่อจะชมบัตตามาขี้กันให้เดือดกันมาตึกัน
2: นู่นเลยไปแ
1: ห่เพราะองค์กว่า
2: แห่แต่ก็แห่เสือนะ
1: ไปแห่ไปแห่ดอลล์รถเดีย
2: อ๋อเน
1: ี่ยโคอาโจโทมให้ดูตระมาตระ
2: นี่นู่นเลยไป
1: เพราะเราอุ้งกว่า
2: เห็นแต่ก็ให้เสื้อนะ
1: ไปเห็นดอลล์รถแดง
2: อ๋อเห็นดอลล์รถแดงนู่นเห็นแล้วอุ้งกว่านี่
1: ไปเห็นเท่าหาปุ๊บแล้วนี่บุรุษว่าภาษีเนี่ยหาเท่าหาปุ๊บ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ไปเห็นอะไรอีกเ
2: นาะเนี่ยนี่สัญญาวิทยุแต่ตอนใหญ่เนี่ย
1: ไปเห็นโรลี่เด็กเจน่า
2: อ๋อ
1: ไปเห็นระยะปื้อถ่ายเป็นเต็มบ้านนะประมาณ

0: องลับเหรอตบละมาชมุจิมาอะตบละจิมาตบละดาเนี่ยจิกมาเกโยชมุจิมามุขอดิเทศุเพลดาอ๋อจิมาบะทะละละก็ติเออ
1: จิมานะเนี่ย
0: ละมู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายทักษิณชินวัตรเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM ตามเงื่อนไขการพักโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติพร้อมติดกำไร EM และดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขการพักโทษ
9: เมื่อเวลา 8:40 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้โดยได้ติดกำไร EM จากเรือนจำกลางคลองเปนเรียบร้อยแล้วจะรับทราบวิธีการใช้งานอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายหลังการปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1อีกครั้งภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่อาจได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์หรือต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ประกอบการพิจารณาและในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026โดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุนนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและ AMCHAM เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จ จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade and Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญคุมเข้มราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซหุงต้มเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนท่ามกลางภาวะค่าครองชีพผันผวน
10: นายเกษริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการหุงต้มและตรวจแนะนำผู้ประกอบการภายในตลาดสดเพื่อให้การจำหน่ายสินค้าเป็นธรรมต่อผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายการหุงต้มพบว่ายังคงจำหน่ายในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาโดยถังขนาด4กิโลกรัมราคา160-165บาทขนาด15กิโลกรัมราคา440-450บาทและขนาด48กิโลกรัมราคา 1,580 บาทพร้อมกำชับผู้ประกอบการให้ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนตามกฎหมายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังลงพื้นที่ตลาดสดอำเภอปทุมราชวงศาตรวจสอบเครื่องช่างและการแสดงราคาสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพยังคงมีความอ่อนไหวโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
5: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
8: จองหู้ค่าหื้อควันโมควันไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่หลีเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันสีเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้ายดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถื่อนเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้าก่อกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผ่าผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปันตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579 ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ไม่ไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวตามตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุงมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ่มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดให้จั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะทบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยกออ้อยเซพอแม่ปีน้องน้องเฮาเขาจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะครบทบซ้อมกันในวันในปีน้องเขาถ่อมอยู่ที่เลอตั้งไรอุโอต้องตักจอมกันไรในนั่นค่ะอ๋อเมื่อในก่อนถึงมาในวันจันทร์ที่11เดือนธันวาคม2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลิน6ล่อง10คําในวันเมื่อไหนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นแหละอําหึงอํานั้นค่ะตีตั้งจะซื้ออันอยู่ตั้งเก้งใหม่ในนั้นค่ะก็จะมีลองไวสาบารมีไวสาลองฟิงไงฟิงทุ่งปาเวนีเตียวขึ้นดอยในนั้นค่ะเนื้อวันละละในพี่น้องเขาเดี๋ยวใกล้ถามมาเรือนทุกม้วนอย่างมันไปขึ้น105เนี่ยค่ะเปิ้นก็เดี๋ยวไปขึ้น100ในวันเสาร์ที่30เดือนธันวาคม2เหงไป26ในนั่นค่ะไว้วันขึ้นกว่านั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแลภายตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะเปิ้นก็หังเฮียนกันไว้ว่าตอนตาจะเจออันใครกว่าหลู่จาก้าตั้งกินในค่ะนําจําเจอในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยกก็เสียงขายตั้งขายจําเจอนั่นในปางป้อยวันประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพในทวนปี2เหงาปากไป69ในเปิ้นเปิดลงทะเบียนไหนค่ะลงเซ็นจื่อออนไลน์ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะที่ในวันจันทร์ที่11ในค่ะต่อถึงวันที่25เลิ้นทน5 2เหงาไป26ในนะคะผ่านตั้งเลยล่ะลงเซ็นสายหมายตั้งเลยล่ะนะคะเปิ้นติลงผ่านตั้งระบบออนไลน์ Google Form ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาต้องดาล็อกไลน์ย่ําซึ่งหื้อในเปิ้นก็ติแจ้งผ่านตั้งลิงลงทะเบียนอํานั้นก่อนนะเพจของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะซึ่งหนังไหนค่ะต้องทําเพิ่มเติมกว่าไรดีในค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหมายโฟนในค่ะ0532102440 0532102444ก็เลยเหมือนกันอันนี้ก็ได้เป็นเกี่ยวกับโดยรองว่าเปิ้นได้ไปขึ้นดอยสุเทพออนกันกว่าหลู่ต้านอย่านําความเตานะคะลองซ้อมตักบาดกันเต็มเช้าทั้งวันนึงนั่นขนาดขึ้นกว่าเฮ้ยก็ได้ไปขึ้นกว่าหมอกค่ะเส้นตั้งหึงมันในหึงจากเส้นตั้งมันจะมีอยู่14กิโลเมตรในนั้นค่ะเราตีใจเขาย่างมืออีกอันหนึ่งก็ก้นนำในก็มันเด็ดเชื่องอีกอ่อนหนึ่งก็หลุดเลยหางเฮียนกันไว้อยู่ลีกินวานในค่ะซื้อพายยางห้าในค่ะอียาตั้งกินตั้งย่ำอันที่ยาหวานนำกินนั่นอย่าไปเอากันน้ำหนาอัลลาในค่ะอันเกี่ยวก็ไปลองตั้งกินตั้งย่ำย้อนบัวปฎิมีลองหงทานอันนั้นก็ตีเปิ้นจากก้ากันไว้อยู่ก็กินเนี่ยในก็หลุดเลยเปลี่ยนเฮาถูกตีถูกตั้งมันอย่าไปละลิปล่อยปืนปล่อยเปียดละลิมือแปดกับซ่อมเซนตาสายตั้งมันติเฮ็ดเฮาเป็นปัญหาลองหวยหังเยอะก็กุยยุกยักมือหมักมือจ้อมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะกูปีปีเปิ้นก็ติแก้ว่าเออย้อนมือพี่น้องแห่งการนำหนาแลเขาอําเป็ดกูอย่ายุกยักให้มันแม่นตีแม่นตั้งมันเนี่ยก็เลยเสียนั่นมาในตรงวงใต้เฮาคาในแห่งการเฮาคานั่นเนี่ยก็อันกันจุดตุ้มกันเสียขึ้นกว่านี่ค่ะมีทงยางอันเฮ้นะคะเก็บกูอย่ายุกยักนะคะโยก็ปืนเผาปันเกี่ยวกับไปลองว่าเป็ดกูอย่ายุกยักคือแม่นตีแม่นตั้งมันจิ้มเส้นหนังไหนโยก็มังก็ในอําเจ้าวัดดีกว่าเหตุการณ์ตั้งหรือกู้สู่ขนาดมังก็ในเอาทงลงกว่าใหญ่ๆลงๆไอ้แมกป้อมไข่เป้นะคะกะเอาตั้งกินตั้งย่ำน้ำกินน้ำเจ้าลงมาในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเส้นในก็มันติอําลีในนั้นค่ะเนาะกินให้มันปอกึงงามมันเฮาค่ะรู้เลยกว่านั่นกล้วยนี่ค่ะอย่าไปเอาบ่ล้นบ่ลือใส่ทงใส่ปอกขึ้นมาขึ้นซึมซึได้ก็มันติเป็นผังห่างอันอําหางลีนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันเปิ้นได้ไปขึ้นสุดเทพในก็วันเสาร์ที่30ในนั่นค่ะข้าวยาม 4:00 น.ติกว่าในนั่นค่ะเนาะในก็เอามาฝากปันพ่อแม่พี่น้องเขาจักซื้ออันใกล้ๆต้องถามกันเข้ามาว่าเปิ้นได้ไปขึ้นสุดเทพเมื่อไหร่ครับเปิ้นได้ไปขึ้นเมื่อไหร่ถามอยู่ติ๊กๆนี่ค่ะมาลัดปันพี่น้องเฮาเขาเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยาก็เมื่อว่าในฝนล่มๆเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาตั้งเสดวันเก้งใหม่หลายๆองตีหบทบเนี้ยฝนล่มๆลงเตะๆวาวาบางตีก็มีเพกึ่งก้างเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะหลุดกาประหลาดว่ามึนว่าปีนจอมเซนตาสายตั้งเนี่ยนั่นค่ะก็ย้อนฟังบันกูก็กูก้นเนี่ยค่ะเยาก็แทงลองหนึ่งนั่นเนี่ยค่ะพี่น้องเขามันก็ได้มีว่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาว่าถ่อมด้วยข่าวงาฟิงฟ้าละสีกันจ้อมในเฮือนหนังหือบ่ดีลอดเพหนังหือบ่ดีกว่าตาไปตั้งให้มันบ่อําสุกซักอําเป็นเพตอนตาเฮาคานั่นจังไหนคะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้มาด้วยตั้งป้อท้องซึ่งไทยในวันมื้อในนั้นเตมีฝนล้มๆโหปากมัน 60% ในพื้นที่เตมีลมพัดเป่าแห้งในค่ะกํานําก็เตเป็นที่ตั้งเสดอนแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่ลําปูนลําปางเก้งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากในนั่นค่ะลมกระหน่ำเย็นกลางในเจ้าเตอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะ
ไว้วันที่มี32ถึง38เลยว่าไม่แห้งตื้นน่ะหนังเก่าในนั้นค่ะเนาะตั้งไผ่ลมนั่นก็สิมีอยู่10ถึง15กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงค่ะในข่าวดัง7วันตั้งนานั่นนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขานั่นนี่ค่ะเนาะก็สิมีฝนโหปากมัน60ถึง70ในพื้นที่ฝนตกนำมังพื้นที่มังพื้นที่สิมีไฟหมอดจอมนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาเดี๋ยวก็อาจจะลดหลั่นลงมาหลายๆพื้นที่อันอยู่ซ่อมน้ำปางลายซึ่งเส้นในกอลโลเลฟังกันไว้ในนั้นค่ะย้อนบอกว่ามันจะจังเฮ็ดให้น้ำปางลายขึ้นสูงมาน้ำหอนปางลายได้จังขึ้นน้ำเตื้อแห้งมาในนั้นค่ะฝากฟังไว้ปันได้ถ่อมได้ข่าวเงากันลิลี่ตอนดาดีกว่าแอลเล่ตอนดาดีออกข้าวตั้งกว่าทีละสี่อ่ำว่าในก็ให้หลอดเพ่กันกูก็กูก้นในนั้นค่ะเมื่อว่าในในค่ะฝนล้มๆหกมองเจ็ดมองแปดมองเด้อฮะเนาะน้ำแห้งเด็ดๆนี่ค่ะเหมือนหนังตั้งในซอยเนี่ยค่ะตั้งเมฮองสอนเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็นำทุ่มนำป่าไหลหลากมาเนี่ยก็ทุ่มเฮือนเยเป็นขุ่นเป็นลีนงมาเนี่ยก็เส้นตั้งเมลาน้อยเนี่ยค่ะตั้งเมืองฮอดตั้งเมฮองสอนจึงจะในก่อนตั้งเส้นตั้ง108เนี่ยก็นำห้อยนำเถินไหลลงมาเนี่ยค่ะป่าดังลิ้นค่ะเนาะลีนเฮเปอร์กลุ่มเปอร์จะไหนไหลมาจำเส้นตาเสตั้งให้ได้ลองกว่ามากก็มีลองอยากขันเจอกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาลองตั้งเส้นในก็บางตีก็นำแต่ทมแห้งบางตีก็นำหอยนำลอยที่น้ำยังก็เหมือนในหลวงได้ฟังไว้นำปิงนำวังนำยมนำน่านในนั่นค่ะแม่น้ำอันใหญ่ๆในก็ย้อนบอกว่าหลายๆองตีหลายๆปืนตีในป่าเถื่อนสันลอยหลายๆตีนำหอยนำหองไหลมาสิตีไหลอื่นน้องมาใส่ที่นำหองอันใหญ่ๆซึ่งในค่ะที่จังให้ได้นำอื่นล้นไหลก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังในจอมอันจะเจออันอยู่จอมผังน้ำอันจะเจออันดีกว่าตาไปตั้งในนั่นค่ะหลายตีหลายตั้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาคาอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู่ถึงป้าแม่ปีปีน้องๆเขาขอซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็เด่นข่าวเงาเทียงอันหนึ่งในค่ะเนาะเกี่ยวกับรองฝนล้มๆในนั่นค่ะอ๋อฝากตอนจู่ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาทอมอยู่ตีเราตั้งไหลอุโบสถตักซ่อมกันไหลห่มซ่อมหับตอนพี่น้องเขากูก่อกูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาถามด้วยข่าวเงาเพ่กึ่งกลางกันดังเมืองไตปะห่องกันนิดอ่อนหนึ่งเลยค่ะกาลำหนึ่งปลิกมันป่องเลยอ่ำชิ่งไรสีเลยค่ะปุงผ่าเสือก้นเจออันอยู่หิ้มคางตั้งนั่นเฮ็ดให้ก้นลูกตายกว่านึงก็มัดเจี๊ยบกว่าหาก็ตีเวงนำตู่เมืองไตปัดห่องในนั่นค่ะเมื่อวันที่เก่าเหลือนทวนหาสองเฮงไปสาวหกยามไว้วันหมอกสองมงกึ่งนั่นเป็นเพศกึ่งกลางและมีก้นไหลลู่ตายมาเจ็บก็ลู่ตายนั่นเป็นอูแกะป้าเนี่ยค่ะก้นมาเจ็บมีหาเกาะในหาเกาะนั่นป้าลูกจุ่มตับซึกลอยเทียนเนี่ยเออสามเกาะเนี่ยค่ะก้นเวงนำตู่ก้อนหนึ่งก็ลาดว่าก้าลำนั่นเป็นมันเป็นย้อนปลิกมันอ่ำเงียบไรนั่นค่ะนะเนาะก้นหอมานั่นก็อ่ำทิ้งในเสลกว่าผ่าเสือก้นอันตึกนั่งอยู่หิ้มคางตั้งลุงก็อันตายกว่านั่นก็ว่าอายุอสักมันก็ใหญ่เย่าแลอ่ำตั้นเลียนปลายป่นซึ่งนั้นซึ่งหนังเปิ้นเสเฮ็ดนั่นเสป้ากว่าจอมก้าค่ะคือก้ากว่าผ่าเสือเฮือนเย่ากล้าจังไกลกึดนั่นนะค่ะนะเนาะมองเจอจอมก็อันรู้สิ่งกว่าเตะๆในค่ะก้นเจออันได้หมัดเจ็บเจ้านั่นก็เลยส่งกว่ายดยาตีห้องยาเวียงน้ำตูเย่าในนั่นค่ะเพกึ่งกลางอ่ำเข้าเผอออกเผอค่ะหรือเลยฟังกันไว้เตะๆวาวะในนั่นค่ะมาชมด้วยข่าวนอกเมืองกันอีกอันนึงค่ะอุบลองอุบกุ้มกันในค่ะเนื้อลองง้ำเย็นเนื้อแก่เมืองอเมริกันตั้งเมืองอิหร่านนั่นก็ต่อถึงย่ำเดี๋ยวตึกมีลองเทียงกันไว้อยู่เซมีลองอันอ่ำไปจังตกลงกันไล่ในนั่นค่ะอ๋อภายอเมริกันตึกไปด้วยลองต่างเส้นไม้อันลูกตีฝ่ายอิหร่านส่งมานั่นอยู่เซแลลองอันงบงี้กันไปไล่นั่นมีไว้หกขอเบิงหลวงมันในก็เดมีหนังจังไหนค่ะหนึ่งอเมริกันค่ะคืออิหร่านย่าแปดเพียนการนิวเคลียร์ตั้งเซ็งในค่ะอ๋อภายอิหร่านซ้ำตุ้มตบบันไว้ว่าสังว่าเดมีลองกุ้มทิ้งจึงเตยอมหับไหลในข่าวย้ำอันมีลองมักมันนั่นกุ้ยในค่ะข้อที่สองซ้ำทรัมป์คือไหลในค่ะอยู่ในลำในค่ะอันเป็นพวกของเมืองอิหร่านนั่นในค่ะมันลาดว่าใครเลยสุนกุ้มทิ้งอยู่ในลำในนั่นค่ะอันจัดท้องไว้จัดจางแปดปากแปดสิบปองนั่นในค่ะภายอิหร่านซ้ำอ่ำพร้อมจอมันไหลในค่ะข้อที่สามซ้ำอิหร่านลาดว่าสั่งอเมริกันตึกสืบปิกตาเฮอเมืองอิหร่านอยู่ถึงเขาตีเขาก็เตยสุบกุ้มทิ้งลองกว่ามาเฮอตีน้ำฮอร์มุดอันตีเก็บๆนั่นค่ะเนาะภายช่ำก็ลาดว่าป้อไปไล่ขอตกลงกันเตสปิกตาเฮอเมืองอิหร่านไว้อยู่ในนั่นค่ะข้อที่สี่ซ้ำเนี่ยค่ะจุ้มภูมิจันอิหร่านเขาตุกย้อนเฮย้อมหย่อนปันลองปิกอึดการไปหมักมีตอนตาขอตกลงข้าวหึงหรือเสนั่นก็เฮอเมริกันปันขึ้นเมืองอิหร่านซิปปิเรียม
อันเขากุ้มทิ้งไว้นั่นซาอุดิอาระเบียมันเขากุ้มทิ้งไว้นั่นในนั่นค่ะอันที่ฮาซัมอิหร่านตุกย้อนเงินเสกาซึกแต่ลองลู่ซุ้มอันลูกตีลองตึกโตอเมริกันเป็นมานั่นเป็นดอลลาร์สองปักเจ็ดสิบปีเรียนนะคะอันที่หกซัมอเมริกันตุกย้อนไทยอิหร่านกึศยึดเป็ดลองจอยแถมปันจุ่มยิบกองกลางอันเป็นจุ่มเอ้ยหลีมันเมืองหนังฮิสโบลาเขาว่าเลบานอนเขาเลยฮามาสกาจะเขาเจนฉะนั้นค่ะเนาะอเมริกันตึกตุกย้อนปลาตอนตัดตีเลยสุ่มกุ้มทิ้งแผ่นการหมักหนูไฟเนี่ยค่ะดีอิหร่านนั่นอยู่เนี่ยค่ะอ๋อกอบลองตั้งเสื้อในเสปังตึกแลปฏิขัดในเมืองวันออกตอนกลางกอตึกสุกยุงเงาไล่การกล้าขายตัวส่งไปมักมีกอไปสั่งไงแง่มแคมแหลบมาเจอไฟซึกในก่อเตรียมหมอถือเตรียมสืบล่ามเป็นกว่าแทงอยู่หือในก่อหลุดเลยฟังเสียติดตามไปด้วยไว้อยู่ในก็เป็นข่าวกันนอกเมืองมันก็ถามว่ามันเป็นต่างนอกเมืองสำติดตุ่มย้อนเฮาซึ่งหือลามันก็ตุ่มย้อนค่ะลองกินลองเจอลองกาขันคำลองกาขันน้ำหมีน้ำมันหมดจำจะในก็ขึ้นมานั่นขนาดเนาะอันในก็เอามาฝากตวนจุดถึงพี่น้องเฮาเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมซ่อมกันซึ่งหนังไหนค่ะสืบเลือดหรือใส่ถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเสยกันอิดอ่อนหนึ่งส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำหนึ่งค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะถอมเพลงความก็อยากขอบเจ้าถึงมือค่ะที่หลู่ห้องไว้ค่ะเนาะเอามาฝากตอนถึงพี่น้องเขาค่ะอันพี่น้องเขาเล่นยินถอมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพองแต่เร็วเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่สวทเก้งใหม่นะคะ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนักกลางค่ำนะคะเอามาติดถอมดังเรดิโอออมล้มเอามาติดตัวดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ก็ได้มีอยู่7เจ้าคือจอมกันนะคะข่าวยามแต่ก็ข่าวยามไผข่าวยามมันนี่นั่นค่ะเนาะอย่าก่อนไลฟ์ TikTok ส่วนตัวหังเผอมันเจิมเจิ้งหนังไหนค่ะเพราะตันก่อติดไลฟ์ขณะตั้ง TikTok ในก้อยกาป้อมตันเนี่ยก็ตื่นไลฟ์ไปอยู่ตั้งเฮือนสอมเหยาในนั่นค่ะเนาะในก็เปลี่ยนทางหนึ่งลองเอามาฝากตัวทุกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมซ่อมกันเจิ้งหนังไหนค่ะมาถ่อมด้วยข่าวเงาอีกหนึ่งนะคะมันตุ่มยวนกับไลฟ์ตีไลฟ์ตั้งเนี่ยในค่ะเนาะอย่าก็ทุกคนคิดเนิร์กคนคิงก็แค่ลูกไว้เอาในค่ะยันเพื่อสั่งยันเพื่อว่าลองวัดลองไว้ในค่ะเนาะมันเป็นลายอันซับซ้อนสุกสักลึกลับเนี่ยเตเตวาวะในนั่นค่ะเมืองไทยก็ตกเจอตั้งเมืองค่ะปลิกไทยเขาจะทัดก้นใจเขยิดซิมไหลเครื่องกองกลางซึกตั้งหมักแตกสี่โฟนในค่ะตั้งหนำตีเจเว้งชลบุรีเมืองไทยในค่ะออกเมื่อวันที่8เดือนเมษายนเฮงไป26นั่นนะคะเรือนหาในค่ะเนาะปลิกไทยไลเขาเจ็ดทัดตีอยู่เซานายหมิงเชิญชุนในนั่นค่ะอายุ31ปีเป็นก้นแขอันมีสายเกี่ยวข้องกันตั้งก้นแขอันเหตุการณ์พิษปักปึงไว้เสมั่นใจไลหอหลุดกาปินเสปลิกเขาทบหันว่ามีกองแลหมักในกามันนั่นเครื่องกองกลางแลหมักแตกอันทบหันตีเฮือนเยมันอันตียอบไลมีหมักแตกพร้อมรัสเซีย4ลูกเคเจ็ดหนึ่งลูกและบักแตกต่างเจอแทงอันเฮ็ดออกตีเมืองโคเรียแขมานในเมืองไทยหมากสีโฟเอ็นแห้งพงแตกสูงอันมัดจับไว้ตีเซอเฮหมากกองเสียหางเฮียนเต็มทนพร้อมตาใจตื้อใจตื้อแต่ยอมจุ่นสายใจมือปล่อยหมากนั่นจิ้มเจิ้งหนังไหนยาหมากแตกว่าน้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมกองปลายยาวแอมโฟ2เล่ากองป๊อต1เล่าเลยหมากกองตั้งหนำตั้งหลายน้ำมันเบนซินตั้งหนำอันหางเฮียนไว้ตาแตกยาเก้าในนั่นค่ะลองตั้งอันลีไรฟังกูแต่ผู้ให้ก็ใน1ใจเอไอวางแผนผลิตจัดทัดหันในฟนมันใจมีลองถามแชท GPT เกี่ยวกับเลยลองหมักแตกสีโฟว่าเฮียงแตกมันเตยาเก้าไรกะหือแลบเตวางแผนเฮ็ดวางหมักแตกในกาคาร์บอมอํานั้นก็ก่อการให้ในนั่นค่ะออพี่น้องเขา2ส่วนการซึกมีหลักฐานว่ามันใจยามกว่าส่วนการเจอกองและการเจอหมักแตกตั้งจุ้มซึกคึกตวนติเมืองกัมพูชามาค่ะอันที่3ซ้ำกับสืบแลนดินมั่นใจมีวีซ่าไทยแลนด์ในค่ะและมีป้าวัดสีของไว้ก้นต่างเมืองอยู่ในเมืองไทยตั้งปรับคำเมืองโดมินิกาในค่ะมีปืนเข้าออกไทยกัมพูชาเข้าหลายสิบปอกปลอมตัวเป็นก้นหลายเมืองไว้ปลิกไทยเขาเอาตั้งพิษเหนือมันไว้

ลงไว้นั่นมั่นใจในเหมือนทางที่เฮ็ดออกมาที่เกียงหลาวเฮ็ดเกียงหลาวสิไข่มาเมื่อปี2055ปากไป66มาอยู่ที่ตั้งเมืองกรุงเทพมหานครจำเจ้าหนังนะคะเปิ้นก็ได้ขึ้นสืบเอาว่าผู้เลอเพอออกปันวัดไว้ในค่ะเอี่ยก็ในจุ่มนั่นเตเป็นวัดไว้เพอผ่องหลายๆปีน้องเฮาเขาหลายๆก็หลู่ไล่ฟังกันไว้ในนั้นค่ะมังปอกมาเฮาเฮ็ดลีอยู่เสต้าเอาเตจ้างกันฮบญาลองเปิ้นคนขึ้นใครขึ้นในค่ะหลายลองหลายอันสิเตจ้างซุ่มข่าวยามก็จอมมันไหลเอี่ยก็เตจ้างตุ่มเตอปาไหลเหมือนกันอันนี้ก็เกี่ยวกับไปลองปารังวัดไว้จอมในนั้นค่ะเอี่ยก็ลองวัดไว้ยามพ่องตาเหลวนั่นในค่ะโฮมกันตั้ง6ฝ่าย6ห้องการอำมาได้เป็น4 IB เขาอำมาได้เป็นรอง DSI อำมาได้เป็นรองมันกึ้มรองการปกครองเขาหลายๆที่เปิ้นลงปืนตีกดจัดกดทัดรองวัดลงไว้เฮาเฮียงแน่นในค่ะเยาะก็เดล้ำสอกหาจะเจออันเป็นเจ้าหน้าที่เขาอันเฮ็ดหับกินนี่กินสักเนื้อกันเซในค่ะเอาเงินหมอนเนื้อกันเซปันวัดไว้ซ่อนปันลองวัดลองไว้ให้ท่วมสวมสิทธิ์กันจึมเจอในค่ะเปิ้นก็ติกุจัดกุทัดเฮาเฮียงกันเต้ๆในนั่นค่ะกอบนั้นแหละมันก็ติมีบ่ากระบวนการตัดหมอกเวียงแห้งนะคะที่ตั้งเก้งลาวนะคะตั้งพระนครศรีอยุธยาว่ะแลหลายๆติยกออกมาญาแห่งก้นขี่อันในยีไว้วัดไว้หลายอันจึงไหนสิฮี่เลยมีไว้ไทยล่ะฮะมาฮี่มีไว้สีปืนตีไว้สีจะก้นไทยล่ะไว้สีขวางแล้วมันติมีหลายรองหลายอันมันสุกซากเลยมันก็ทับซ้อนกันนำเนียนกบนั่นแหละลองตั้งซะในเพอเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ซึ่งหื้อนี่ก็ฟังอยู่ฟังกินกันเดี๋ยวก็บ่มันฉุกแม่นก็อําตาบลีกูค่อยกะว่าบ่ว่าเป็นจุบเร็วกันตั้งนั้นเออนี่กูจังมีลองปืนขึ้นส่งพื้นลิกมาเสียก็มีลองกะกดจัดต้องถามด้วยลองที่ซุกถอยความเฮาขาดแข็งจังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปั่นบ่แม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูกวนเฮาฟังกันไว้ติเตื้อเข้มในนั้นค่ะเนาะก็มาว่าอําตันฮู้ตันหันทางไหนกูลองกูอันไหนเฮาขาหลูเลยฟังไว้ในนั้นค่ะหนังหือมันปกติลอดเพดอนตาเฮาขานั่นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันปอแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะหรือเฮาหรือจะถ่อมด้วยยินจอมขอบใจถึงพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาก่อนมาด้วยค่ะเนาะว่าบักสุงค่ะน้องโมนะคะปีลีนะคะอยู่ตั้งเก้งไห้ในฝนตกกูวันค่ะนะคะยินจอมขอบใจเย็นนําค่ะเอี่ยก็ได้มีที่จังนะคะยินจอมขอบใจที่ต้องตักขันมาตั้งเฮือนสอบนะคะเนาะด้วยกันหลายๆก็นะคะเอี่ยก็ตั้งแอปพลิเคชันเฮาค่ะตั้ง TikTok ในนั้นค่ะขอบใจเย็นนําเต้ๆวาวาที่มาปั่นแห้งเจอกันในนั้นค่ะอันนี้ก็ขย้อนลาดกว่าว่าเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั้นค่ะยังพ้องตะเหลวเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเปิ้นก็ได้ลงกดจัดกดทัดด้วยสอกขึ้นโค่นขึ้นด้วยในนั้นค่ะจะเจอจุ่มอันที่เปิ้นถางเทิมจะเจออันว่าเปิ้นดีกว่าทับซ่อนกับสวมซิดสุดและสุดเป็นลองวัดไว้ก้นต่างก็เสียเอาเข้ากับต่างเตี้ยนจำเจนได้ยกก็หิวมาไหลมาวัดไหวไทยจำเจนได้เปิดดีกดจัดกดทัดในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะพอเขาขายยิบไว้วัดไหวเมียนถึกเมียนในก็อําตับลูกกูสังในนั่นค่ะเนาะในก็ฝากไว้ปันยกก็เทียงลองหนึ่งยำพองแต่หลิวอันจะเจอเป็นก้นแห่งการเนียนเมืองก้นไตก้นเคก้นมานเข้ามาอยู่เศร้าถังดังเมืองไทยในนำเนียนยกก็มังก็ซื้อเฮือนซื้อเย่เลยลองตั้งดีอําไปมีวัดไหวไทยในนั่นค่ะยกก็มาต่างเนหนือสื่อออนไลน์เฮ็ดเฮือนกันในซื้อเฮือนกันในวันปกเสามันจังไหนเออนะคะสั่งเจ้าว่ามังก็มีวัดไหวเต็มทนมีลูกมีหลานวัดไหวเต็มทนซื้อตีลินไรซื้อเฮือนไรก็อ่ำเป็นสังไปกะเฮาขาหลูเลยฮู้ว่าคนฮักเฮาขาก็มีคนจังเฮาขาก็มีไหนนั่นค่ะหมออยู่หมอกินไหนนั่นค่ะอ่ำตับลนเนเบิ่นนำนั่นเพียวกูตีกูตั้งว่าแต่เหลียวมามีไว้ตีในเมื่อเหลียวเฮาเฮ็ดไว้ตีได้เมื่อเหลียวมาซื้อก้าไว้ตีในเมื่อเหลียวมาซื้อข้าไว้ตีในไหนนั่นค่ะย้อนบ่ว่าคนอันเปิ้นเปิ้ลคองเฮาขานั่นเหมือนแมวละคองป๋านั่นค่ะเมื่อเลยที่เฮาลืมทางลืมโตอันนี้ค่ะอ่ำฮู้โตนั่นในเมื่อที่จังมีคนหลักคนโจรไล่อ่ำมาได้เป็นเงินค้ำห้าอ่ำมาได้เป็นคู่ครองอ่ะเปิ้นเฮ็ดให้เฮาขาไหลห้านี่ค่ะย้อนก็ฝากฟังไว้ปันว่าอ่ำตับโหลดกว่าที่ไรอ่ำตับโหลดเนเลียวทามเลียวทามอันว่านั่นมือนั่นมือเลียวเป็นไว้กําเลียวเหมือนหนังตาเลียวนะคะอันนี้หมู่เขานุ่นอยู่ไว้ที่ไหนคุยกับผมมาเฮ็ดทายที่ไหนไรก็บอกว่ามันมีเวลาขักตอนเออจังไหนคะเนาะคุยกับพี่น้องเขาจะซื้ออันกว่าแอลเลยไม่ซุ่มค่ะเมื่อในวันที่ไหนค่ะเขาค่ะมาเลตีในก็แม่แกเฮือนเขามีภัยก็แม่อ๋อพี่นางก็ในมันอยู่เฮือนของไหนต้องใจอ่ำนั่นก็มีลูกไว้ในมันป้าลูกกาจ้าเจมเจนหนังเลยเปิ้นสั่งเฮ็ดให้เฮาขาไหลในนั่นค่ะโยก็เงินคำว่าอ่ำตับโดนเนปเปิ้นเนียนเพียวเนี่ยค่ะโยก็คำว่าจอบเวียนว่าสายข้อสี่ห้าเซนอันปดอันยาวใส่ลงกาเนี่ยค่ะอันนี้กำมาก้นหลักจักขุดก่อนนำหนึ่งอันปอมหูอันเต็มหูในกุฏิตั้งตุ่มเตอร์กูจังเป็นเพ่เนี่ยค่ะลู่ซุ้มจอมมันไหลถึงอาสักสายใจเลยค่ะนะกอบนั้นแหละ

อันนี้ฝากฟังไว้ปันกูก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็ห้ามอย่าไปกว่าเปิดบัญชีบันเพอในนั่นค่ะแต่เหลวในมีนาการอันเปิ้นฮับเหตุการณ์ว่าตั้งเกียงใหม่เมื่อได้เลยรัดมาหลายปอค่ะนะกูตีค่ะฮับเหตุการณ์ว่าฮับเหตุการณ์นี่ค่ะเมวานฮับเหตุการณ์ก้นโซนถึงจะได้เพราะว่าเปิ้นเฮาค่ะโทรขายอย่าเปิ้นก็ว่ามาติเฮือนติในมาติห้องแรมติในเลยเฮาติอินเทอร์วิวสู่ฮอดต้องถามสู่เพิ่นกว่าถึงในเปิ้นก็ล็อกตัวไว้เฮคัดซอไว้คัดพักดูไว้เฮปันเฮาขังเฮาอยู่ไว้แกนั้นเนาะเดี๋ยวก็เอาฟ่วงเฮาค่ะกับปันเขาว่าไม่เยเงินสู่อีหยังพาสเวิร์ดมันเปลี่ยนอีสังอาเก้าสู่เปลี่ยนอีหยังก็ไม่เปิ้นก็กวนอันขบวนการมิจฉาชีพในนี่ก็คนหยอกแล้วเปิ้นก็ติอ้วนมาปันที่บัญชีเฮากำ 51,500 แสนน่ะมั่วเฮาก็สแกนปันเขาเปิ้นก็ติเฮอสแกนหน้าสู่แลเมื่อหนังว่าเอาเฮาค่ะกว่าหลอกเงินแล้วก็ผ่านเอาเงินเขานั่นน่ะผ่านในบัญชีเฮาค่ะก็ไม่ป้อนยันหลอกมาในทำเตลเลยกว่าที่เยเงินกว่าที่เยเงินเย้าในซึ่งเขาก็เตลเลยกว่าลัดที่นันทียงให้ไหนคะก็นั่นแหละเขาจังเป็นก้นอยู่แล้วก็จังเป็นบัญชีมาบันเปิลอะไรอยู่แล้วก็ตกล็อกเยื่อก้นอันหยอกเลียนกินไหลในนั่นค่ะป้ออ่ำหูจักอ่ำหูตีหูตั้งในก็หลุดเลยฟังว่าเอี้ยก็อ่ำมีนาการอีสังเตลเลยมาว่ากักขันเจอลุงตีอ่ำไปตั้นให้หางก็สองสามสี่ห้าหมื่นกําเรียวในนั่นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาจ้อมในค่ะเนาะอันนี้ก็ก้นหยอกเลียนกินกันได้มีอยู่เคอะๆในนั่นค่ะกูลองกูอันเย่าในนั่นค่ะเนาะฝากฟังไว้ปันจ้อมค่ะเลือดหรือใจถ่อมได้เพียงกว่ามันหูถูกใจกันก่อนอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาเซ็นตั้งเผื่อมันเก่งคำห้องไว้สืบถ่อมค่ะ

0: ข้ามา
1: ข้ามเป็นระยะ
2: อ๋อค่ะนี่ก็เป็นเพียงเพียงความเนี่ยค่ะเก่งข้ามห้องไว้เส้นตั้งเพิ่มมันเนี่ยค่ะเมื่อหักกันสำวนเนี่ยค่ะถึงเฮ็ดมาเดี๋ยวขึ้นมาหุ่นหลังขึ้นหยับหนะไปก่อนเส้นตั้งเพิ่มมันเซล่าเนี่ยค่ะหนังหื้อเดี๋ยวมีตั้งเสื้อจากนั่นเนี่ยค่ะนึกก้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวเลยมีตั้งเจ็บเจอกล้วยกาวาลองเตี้ยขาดอันนั้นเพราะว่ามันหลีตอนตาเฮาเนี่ยก็หักตัวเสาเก่าน้ำน้ำในนั่นค่ะอําเนี่ยก็มาถ่วมด้วยเทียงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลยหันในสื่อออนไลน์ดังเมืองสิงห์ไทยนายณภัทรเนี่ยค่ะอันนี้ก็ได้เป็นกวนอันเป็นใจจึงก่อนหนึ่งที่กัดแขนเนี่ยก็อยู่จอมแม่มาสองก้อนเมลูกตั้งหึงในนั่นค่ะถึงอสักแต่เร็วก็30ปีเนี่ยค่ะเรียกว่าอําเนี่ยอุบอุกันตั้งเมหึงเย้าในนั่นค่ะเนี่ยก็เป็นปัญหาดราม่าลงอันนึงว่ามันก็ภายนึงก็ว่าย้อนเปิดสังแลอําฮักแม่เฮียงแลตัดขาดแม่เฮียงแลมกับสืบหาแม่เฮียงแลเฮ็ดให้ต่อแม่ทางฝ่ายหนึ่งก็ซ้ำว่าย้อนเปว่าการหักในนี่ค่ะมังก็แม่นี่ก็ซ้ำที่หักล้วนหักหรือเลี้ยงไม้ย่อยุ่งปันไตให้ปันจอมเลี้ยงสูดแต่เมื่อผ่าตินตันผ้าห้อยนี่ค่ะน้อยย่อก็อ่ำเคยปันกว่าตั้งไรเขียนว่าหักหนาเขียนหนาอาลาเซเนี่ยให้ได้ลูกนั่นอยู่หยับคันเจอเนี่ยค่ะเฮาหลุดเลยว่นว่าในว่นใจเป็นกลางเขาค่ะนะคะก็เป็นแม่ก้อนหนึ่งย้อนว่าเขาค่ะเกิดเขามาลุ่มละเขาไรมือเลยเขาก็ใหญ่มากไปหางไปโตมากนั่นในซึ่งเฮาเด็กกะห้ามซี่เขากูสำเซียนปึงให้อยู่ภายใต้คอโป่งสังคอโป่งความนักเขาขาจะนั่นก็เดี๋ยวอ่ำเปลี่ยนกว่าไรเขาก็เดี๋ยวมีเสียนตั้งกว่าเดี๋ยวสืบกว่าเป็นเขาในนั่นค่ะเขาเดี๋ยวมีมาซึ่งนั้นในนั่นค่ะก็เป็นลูกเกาะในค่ะถูกเลยหู้หันกะถึงก็อันเป็นกลุ่มเกสู้ก็เป็นเปาะเป็นแม่นั่นค่ะนะเนาะยังก็ซึ่งหนังไหนในค่ะอ๋อกูลองกูอันนั่นเฮาเป็นก้นตั้งนอกอ่ำจังกว่าตัดตัดปันเขาเลยว่าก้นก็ในเป็นก้นดีเป็นก้นอําหักเนอมาตาปิตูเอในอําจังว่าไรก้นก็ได้เป็นก้นลีเอในก็อําจังว่าไรก็เป็นแม่นั่นเฮ็ดลีเอในก็เฮาก็อําจังเตบตัดปันเขาและย้อนบ่ว่ามันเป็นก้น2ก้อในมุ่งหอเฮือนเขากับนั่นแหละเฮาเป็นก้นต่างติซีแลนด์เฮาเป็นก้นตวยเฮาเป็นก้นหันกวยในจึงอําตับเตบตัดปันเปิดกูลองกว่านั้นสิมีลองมีต่างมันเหมือนกันค่ะมื้อนั้นเฮาแน่ค่ะเฮียงแลมื้อนั้นกับแปดเฮียงนั้นโพงหน้าๆเอ้ยเฮียงแลเขาบ่ทันเป็ดกันให้มันทันเอากันห่าเออเฮียงแลเฮียงนั่นล่ะเฮียงเขาอําจังกับเตบตัดปันเปิ้นไรในนั่นค่ะกูลองมันจริงที่มีลองตั้งมันอยู่อําหู้ไรในค่ะอันเปิ้นปันเฮาค่ะหู้นั่นเปิ้นก็ปันเฮาค่ะหู้อันเฮาค่ะอันเปิ้นใครปันเฮาหู้นั่นกุ้ยบางลองมาอันมาเฮาใครหู้อยู่เสียตาเปิ้นปันเฮาหู้เนี่ยก็อําจับโดเลยล้ําเฮก็สุกสุกสักหู้สุกสักเจอสิกว่าสุกสักจอมเปิ้นเหี่ยวในนั่นค่ะกูลองก็ได้มีลองตั้งมันในนั่นค่ะอ๋อฝากไว้ปันพี่น้องเขากูก็กูคนจังหนังไหนค่ะหรือเขาหรือเจอถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกใจกันแทงดึงหัวก่อนค่ะเนาะส่งขึ้นมาอุบมาโอจอมกันแทงค่ะนะถ่อมด้วยเพียงความมันหูถูกใจอันทางแห่นฝากปันพี่น้องเขาดีในก่อนเนี่ยค่ะหลัดมาเกี่ยวก็ไปลองก็เป็นปอเป็นแมวเนี่ยก็คุกจะเลยเพียงความหูในค่ะนะมาถ่อมจอมกันในนั่นค่ะเพียงความหูในก็ดีเป็นเพียงความมันว่าไวยสาปอแม่เนี่ยค่ะสืบมีถ่อมจอมกันค่ะ

ค่ะเลยยินชมกับเพียงความข่าวเงาก็เลยยินชมเหมือนได้หลายลองหลายอันอย่างนี้ค่ะรู้ลมที่ถึงป้ายอยู่ลีกันจอมยังตึกเดี๋ยวมีฝนลมๆตกมาหลายๆเจดอนหลายๆเจเว้งหลายๆอื่นกันอยู่นี่ค่ะโยกอตัวเจ้าเก่าเดี๋ยวเลยหักตัวเจ้าเก่าในนั้นค่ะในก็ฝากตอนที่ถึงพี่น้องเขาอย่าไปเอาข้อความหิมพ้อมอันเป็นเซฮีเนใส่เขาขานันมาใส่ใจให้ได้จัดปานเขาอยู่หยับย้อนนั่นแหละเฮ็ดกว่าจอมหนังนาการนะคะถูกลีคึงป้องไปจอมกับเซนตั้งใส่กลางจอมหนังพุทธเจ้าเขาลาดไว้นั่นตีตื้อแคมดีเสียเปิ้ลค่ะยินจมขอบใจถึงลุงป่าหน้าอาปอมไอพี่น้องเขากูก็กูก้นตีไว้ข้าวยามมีกาขันมาถ่อมจอมกันให้อยู่ลีกินหวานกาขายก็ให้กาสังก็ให้โตก็สังก็ให้มันนาการก็ให้เตอร์ต้นค่ะข้าวยิ่งหมูข้าวนุ่นม่อนม่อนผัดยันมือก่อนจองขึ้นทบกันเที่ยงค่ะวันเมื่อไหร่ม่อนม่อนค่ะขอบใจค่ะ

0: การ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันหลายจุด
8: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งพื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยต่อเนื่องเพื่อลดภาระช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียน
9: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยในพื้นที่ของจังหวัดโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งในพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ใกล้เปิดเทอมแบบนี้เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมสั่งการพาณิชย์จังหวัดสำรวจความพร้อมของโครงการรถพุ่มพวงให้พ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดทั้งในเรื่องของรายชื่อผู้ลงทะเบียนขนาดรถยนต์อัตราการสนับสนุนค่าน้ำมันและการได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้12พฤษภาคม2569ออนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานศึกษาทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการร่วมที่ระบุว่า โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบในห้องเรียนอีกครั้งตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังการพิจารณาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษาทั่วสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะยังคงดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การกลับมาทำการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมเตรียมปรับใช้การเรียนการสอนรูปแบบอื่นหากมีความจำเป็นทั้งนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำหนดให้มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งทำการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาหลังเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่จากอิหร่านปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: โอโบดาจ้า
1: โอเมชอเปอร์เ
2: บิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
2: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: จังหวัดจิ้งไหมออกโคโลเชตาวิงอาคุ้มมียาติพาอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้พายอกเอกาตัวออกโปงาคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮคโคโลอามีตุเชเวติพาถะหมอวิลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงาคือจังหวัดจิ้งไหมออกโคโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวถะติปิแผวิโยงาคือจังหวัดจิ้งไหมออกโคโลแลอามีมากาตุแต่และฮาตาวิออญอฮาติผาตอลาปวิโยฮาปาสเตญีเตฮาปาจันนาวรีฮาปาตาและเซชเตญีงาฮาปาญีฮิงาฮาขอจกขออญอยาชเวอคโลเตจิลิลิอามีมากาตุแตโกและฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักเกเฮปุเฮคโลอามีมากาตุแตโกและฮาตาวิโยแมอญอยาชอคโลนอฮูอามีคอตุกเวลอโกและมูมีเวอเลียวคากุนไมเตตาวิคาสนอฮูทาอายิติไกตุโยเจงาฮือจิไมวิออคโลกอดาเกดาวิมฮอซาติผาซากาโกเกตุออปโนฮูทาฮะเลอทูราเชเวเลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้งไหมเพวิโยแม งาคือจังหวัดจิ้งไหมออกข้อต่อกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยอโลโกงาคือจิ้งไหมออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งไหมแลออข้อตอเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0กอนี่นี่อ้อขอฮีงาสกอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผากุลาเพดิโย
5: ชีวิตคือมันคือยาแก้ชีวิตออกข้าวชีวิตและหุ่นเครื่องก็คือออกทีวีจังหวัดที่ไหนเอ็นนาบะเต้นที่โอหาสุขภาพที่เราเฮเต้นเล่นหลอกพ่อออกยาแก้ชีวิตไหนกุลาเพดิชิ้นไหนเล่นถือดีออย่าที่นาฬิกาแต่แล้วก็นาฬิกาพันล้านเต้นดีๆและหูคอก็ชีวิตและ

สปสชแล้วเจ้าอยากขอลาเวจีเยลูเผ่เวถาว่าสิปีเวเตขอเลยมีฮาปาเตเลอกูฮาปาคากาบัตทอกาตาเวเตมุถาว่าสิปีเวยาหูมาอฮาปาโคเวเตผาเตขอคาเจจะหาซาเผ่เวอยู่ยาเอขอฮาปาเตเลนี่ขอคากามาเป้ไกปุ่ยเวอานาเผ่เวชอเตมูอัจจานาสัจเวอานาเนมัสอานาอุนุเนขออสจานาอลาสอานามารีอานาอสโชเวอานาอาสาขอชงาขอโคเวเตผาอุนุเนลูเวชออสุโจตุกามาเวชอทาลัสเมเผเวชอเฮชไอเวอานาชอเตฮากิลูคุตะเวชอเตผอปูเผเวโยขอจาเลนานิกุไซโดสปสชเตเสเสศูนย์สปสชเขตเตจินไมนาบะสูงงาเสงีฮีงาเสงางาอคุกะสุตอพ่อเวนาบะเตขอสูงสูและนิมัสอานาพ่อเวเตเสนิเสยะเอเตเลชมอเตียเลโอโปโย

อบูดัจจาวิโยยะนิมลากะเตปอทกะดัจจาวิอญอยะฉะคะลงะหุเตปอกะมีลาแลชุปาอุปะลุเชตะวิงะหุอวิอญีลาหุยะติภะเกอเตเกไรกะอบูดัจจาโกวิอคะลงะหุกะพุกะมอดะแลอคอกะกอกะดะเกเชวิทัปปะตออลอปะแลเตกะเลเลทะตะอุยอยะวิอคะลงละเสจะเลอไรกะอบูดัจจาโกเวอคอลฮะยูลาวิโยแมฮาวิโอวิโอนีลาฮุยาคาพอเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชเลเตกาเลลิกาจาเมดอเมซุเมกาเมฮาเลดอซาเชอลินาชุดิเจกาลิงาคือไทมิโกคอลโลแล้วเจ้ายาปิปาไกเชอวิโยชุดิฮาปานิสติซอคอลโลเลมุงกูวิโอยาปิตาแล้วมุยคอยาตาลุอิตุโยจิแมอวิโอนีลาฮุยาเตกาเลลิกาเจ้ายาปิปาไกเชวิทัปปะตองาคือเตกาเลลิเชซาจอซาปุตัวอปูนาลีจ้าวีดอวีเชวีจอวีเตจิลิลิพ่อกาอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทักคะเดนหาซาดักอิสิแม่และยันยิวเอายาเลชุดิสอคอโลกาสเปเตนิโยยันยิชุดิสอคอโลงาคือกาตาเตวิโอลอปเปอร์เตนิเพวิโยงาคือลาหุชมคอโกเวอัตโนมัติจึกาเลียโอลอปเปอร์ออกคือปุถะตาดาวิโลโกโอเลคาไกดาตุโยจิแมดาวิติคือกาโลโกดาวิติเตแมเลดาวิโอบูคือกาโกดาวิโอจึเตแมเลยักข้างาคือมาดาวิโอจึเตวิโลโกมาดาวิโอบูคือกะขาจาตุโยแม่จราปตอลิงาคือราหุยะติกาลิลิกะดาวิทะดอเลดาวิออเจติภัทธะติแม่เฮกอยะญิกาลิจิติสอคโลสปะติญิงาหาปะเมหาปะอคโลยะญิเลติชะติญิกาวโลแม่ยะญอกะนเผวิโยและจะขอญิหีญิชะขอขอมขอหาวิอวิอญิราหุยะติภาโอติญิเลเลมุลกะวิอยะติชะตินาลิตะเลสากุมรกะติชะนาลิทะคะกะติญิเลเลงาหือราหุขอไรกะอบุดะเจาะคโลต่อไปเชวิโยวิทยุเรดิโอเอ็มที่ฮิโอฮัสติคอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือราหุคอรายการอบูดะจ้าต่อไปเชวิโยปุตตะรายการยิ่งพ่อติพ่อแหล่เฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวปุตตะรายการเซ่พอติพ่อแหล่จะได้คือติ๊กต็อกเป้ากาไลฟ์สดติดต่อกับเชลนาคาโบช็อปโอวิโอคอโดอวิโอเนียลาหุยติพาลูลาและกาก้ากาหมอปูเวลโกตาลูปีแม่ติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลลีเน่คือลาหุชอจิธาโอกาปีดักไอแพวิยมแล้วยะนี้มุลกอวิอย่าโคโลกะอยู่เวลาตาวิสัตตติภาไลรออยู่เวลาตาวิโยวิอญีละหุยาป่าววิสัตตกะเฟือละเผวิโยเลชป่าววิอลกะโอป่าววิละหุยะทะกาปิเผวิโยเลโอป่าววิอลกะเลชป่าลุเวงะหุละหุยะทะอลสัตตติภากะเฟือละเผวิโยและยะนี้มุลกอวิอยากะอยู่เวลาตาวิสัตตาอรติภัทโธกะไลรออยู่เวลาตาวิโยแมจะได้คือเรื่องอะคืออรอปเปอร์เตลองอะคือเตเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตัวเวแล้วยันยังอะหุ่มยอคอโลแพกไอเชเวอ๋อเจ้าย่ามู้เช้ามู้หยีมู้กะมู้หอพ่อจ้าดะเวสัตตาอรติภัทชะอรองอะคืออยู่เวลาแล้วเตเกอกาดะเจดักไอตัวโยแมจีจอปะกรมจุดนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่ยินแล้วสัตติภาพปิกาลาตาเวงาคือให้มีกอคโลกาลิมุยีจอเฮวิโยแม่อาเมฮะเขาพ่อเขาพ่อมุยีลาเลไรกาเมฮะวิออยาเลเลมุหามุยีลุถากับพุทธิโยอาเมฮะตะโกมุยีลาเวนี้ข้าสุจามงาคือจิมายกาอาเมฮะมุยีลาเฮจัลากาลาโมเวเลมีกอข้อคันแน่ก้าวให้แม่เลียเมฮะตะโกเลเลเฮกออาเมฮะกัสเมจามุยีลาลาเวทับ
ต่อลีกวยเตเลซแม่จ้าอะแม่งะฮื้อจิใหม่ขะพ่อขะพ่อมุยีลาลีนาเลขขะพ่อขะพ่อมุยีลาเลลีอยู่เวลาเลติแกกะดะเจดะไปแผ่วิโยลิติ๊กตอกเป้ามาโคเลFacebook เป้ากะลีไลฟ์สดเตตอเชวิทะปาตอขะพ่อขะพ่อมุยีลาเวลีบตาลาแผ่วิโยลือเลกะลีงะฮือวิทยุเรดิโอพ่อนาเชวิติหมอลอกวอลีชุดที่คืองาคือเอาข้อโต๊ะคือบ่อยเอาโครวิทรัสนำบะแม้053-276-007 0งาแซ่นสขอสู้สู้สชวิทาโทรศัพท์ติลูลาเลียวทูลาเพวิยออาเมฮาวิยอยาลีน้องวัวแดงพ่อกามุยีลาจ้าเจอบูจาลีงาคือลาหุยาน้องวัวแดงพ่อเชวิกาอจุเจวิซาตาติพาฟึกาลาเวอบูจาเลียเขาก็งาคือลาหุยาเฉพาะป้าลูเชตาเวเลียซาตาติพาฟื้นรับเพวิโยลีชอปเป้าวิโอลกากาการวินะเนี่ยแขกวงาคือราหุยาลิบตาละแม่ไม่กะเรียกเข้าต้องกูบ่อยออกโครโทรศัพท์เตลุลาเลทุลักกะเพวิโยแขกวงานิสาเลอเมฮาขับพ่อขับพ่อมุยลาเวอเมฮาเลียหมู่บ้านรวมใจจี้ให้พ่อกับมุยลาจ้าเจ้บ้านเทิดไทยพ่อกับมุยลามากกับมาจ้าเลยโมกับโมจ้าจิแม่เลี้ยบูจ้าเลี้ยติดต่อพ่อเวงาฮือราหุยะเลี้ยคือเตลเมย์ไอพ่อกับมุยลาจ้าจีลากาลาเฮจ้าลากาลาโมจ้าจีบูจ้าเลี้ยงาฮือราหุยะเฉพาะพ่อเวียจุดใจเวสัตว์ฟื้นตาลาเวเลี้ยติดต่อพ่อเวราหุยะเลี้ยบูจ้าเลี้ยสัตว์จุดใจฟื้นลาเวเฟซบุ๊กพ่อเวราหุยะเลี้ยแม่ขับพ่อขับพ่อมุยลาเลี้ยเลี้ยอำเภอจีให้อ๋อเลยกาลิมูฮอมูฮอลาวิแมสามาอเจอำเภออำมูฮอเวอำเภอเมืองฮอเวล่ะอ๋อเอลียานีกาติเลนาเชวิแมเลียเมฮามูยิลาเลอาจจะก็ลาลอจีเลงอปิกาลิฮอบูจาลีจีมายอคโลกะเอลิชอบพ่อพ่อวิอ๋อจุดใจวิสัตตาฟื้นตาลาเพวิแม่ลิขับพ่อขับพ่อมุยลาวิเอกว่าเมื่อพ่อกันลาวิเจอบูจาริเมื่อพ่อกันมุยลาวิเจอเมฮาทาเลเอชอบพ่อพ่อวิสัตตาจุดใจฟื้นลาวิอบูจาริแม่ฮอสพ่อกันมุยลาจ้าจีอยู่แล้วขัดต่อริแม่ฮอสเลมุยลาจ้าวิอบูจาริสัตตาฟื้นตาลาวิชอบพ่อพ่อรู้วิกันเอกว่าจีจอบปากรมจุนิยมวิทยาพ่อยคือฉันแต่นี่แหละเรียกรอสัตติภากาลตาเวเนี่ยคือไทมิกอคโลกาชดิสเลเรียกมุยจอหิจิแมติกาติเตียวคโลกาลามากิตุเฮลอแมเรียกแค่ก่อนยิเวติยาท่าไทมุเหมียวนาติต่อพ่ออร่อนใหญ่เลยอ๋อนาวเต้แล้วห่อใหญ่นะเรียกแค่ก่อนยานิกามุยจอมาแม่เรียกอ่ะคือไทมุเหมียวนาติต่อพ่อขอสเปเซแต่กาตาวิเจอย่างนี้มุยจอมาแล้วแม่เนี่ยคือแทมุเหมียวนาติต่อพ่ออาเมฮามุยลาลาวิทับปะตอลิงอ่ะคือแทมุเหมียวนาติต่อพ่อกาฮอวิโอซาอาจจะเคลาลอลี่อย่างนี้มุชัดเชลฮอวิโอซาตุโกเสจิฮิองสาวคโลเจมุยก็ขอสเปเซจิแม่เลพาอีสานพ่อนี่สเปเซไทยมิงก็จะติต่อออสเปเซมุยต่อพ่อเลเสจิฮีเลียคาเตเลอไทยมิงก็ฮอติต่อราชเหืออดามาเลเอาไทยพ่อค่ะมุยจอมาเราขอสเปเซจิแม่กุฏิพ่อค่ะออสเปเซจิเลียอย่างนี้มุยจอมาเราเลียเฮกมุยเลียอย่างนี้ตาเลติชนี่เนี่ยขากายเจมุยจอมาเวหรือแลกะไทยมิงก็ฮอติต่อพ่อมุยลูลามาจากิตุโยเจเลียไทยมิงก็ฮอติต่อพ่อเชวิชอกูให้แลฝาแม่เฮกอย่างนี้ไงคือไทยมุยนาติต่อพ่อเวเลียมุยติฮาเวียขอเปอร์เซ่เบโฮตาวิออติเตพามคากะคากะเล่ก็โคเล่จังหวัดเมฮอซอจิแม่จีไม้ลำพูลำปาจีให้พะเยาน่านตากออติชะได้เผาคอโลเจเลยอย่างนี้เตกะติติอามูฮอมูเยลากไอตุโยจีแม่เลเตกะลิลิกะกูให้แลฟาตะแม่แต่ก็แลจีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันเตญีแล้วออลอสาตาติภาจะเคปิลาตาวิโยนฮาวิออวิออเนราหุยะติเผามัมมีเป้ากะมีฮิวิจิแม่เรียกขาเจ้าแห่เราแม่ออจุเตมินิจุดกาวิจิแม่เรียกมัมมีเป้ามีฮิเวเฮ
เฮกอนีเวตยาทายาซอเลงาคือทั้งมีเวนาลิโอยาลอกอติชนาลิโอซเซนาทิทาเจเลเวียดนามมีแมลิมัมมีมาฮิลอลีลอคอเวลีอะแม่เกเกอเวตกาแม่มาเจโอลอแมเลเวียดนามมีเจมีฮิเวออจุเตมินิจุเตกาวิจิแมงาคือทั้งมีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพ่อเซฮาติชนิกิลูเจติวุดะวิทัปปะตอเวียดนามเมียวมีฮิอาลาวิชองะคือไทมิงเกออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพ่อกะจอวิเจเลขาเจอแฮวิโยเลออจุเตมินิจุดกาวิเจแมเลชกามีฮิเวจาดาวิโอลอนาเลมีฮิวิชกาลาจลาฮาแพตอลาวิโอเจแมงะคือชานิเตนตุเวเลออกเขาได้พามาจอแม่ลีมีฮิวิชกาภัยธรรมชาติยาลีก็ดูจะเวคของาคือตยาลีเลกาชบวิอยาแลลีสาตาติภาคเดกาพอหาอยู่เวโยฮาวิอวิอเนี่ยละหุยาติภาโอยะนี่แลงาคือไทมิกอคอลออาจุยารัฐบาลเวลีฮิจอยเยมาโกเลลีฮิจอยเยกาโชไลกาลอโกยะญอลีฮิจอยเยตาพอวิอลอปตินเพวิโยโปโทวิอเนี่ยละหุยาติภางาคิดอก็มายะซอเลมค่ะลีจอยเยคะปุยมาพอเฮแลกาเคโตมาคาเฮโดวิโกมาลีกาเคโตมาคาเฮโดวิเมลีปโทมาฮิโลเมกาคาวิโกปโทอะลูคาเดโยลีปิโกญอเทวเตียวิเคโยเมอาจิไม่วิเชลีลิฮิจอยพอละโกกาคาจาเวกมาจากวาละโกเลกาคาจาเวนาบาติชกุธิแมเปื่อละโกชดิคือลิกาคือจิไม่เจเลกาคาจาเวยายลิฮิจอยพอวิอยากาลาวิทัปปะตอเลขกุญญเวติยาธาข้าพเจ้าพ่อกาคาเวเลกาคาเวลูวิสิเวกากับฟุมาจาโลเมลีอยาซอนาวิอยาโอคโลกาไลกาละโกญญมาฮอเวทัปปะตอเลี้ยชเสเจติดอวินะดอสกาสเวนิมามาจอนิมามาสเวทัปตอติกาอุสอติกากะหือเปียโกเลี้ยฮิเกเปียโกเบเวดีเวนาเลี้ยเฮกวอติพะพะลอกกีจายเวทัปตอติกาเคขอติกากะทีดาเวเลเฮกวออุปติเฮติพะชอเลเมติมีออคโลเจติแมเลเฮกงาหือติกาลีเลกาคาคาเวเลนิมามาซาวิโยยะคากะเลี้ยสติกาจอเวเลลูวิสิเวนอปูงาอปูชัวปูเลมากากาลาตูอปูนะกาดอนิเวเลลูวิสิวิกาลาโกเลเลกาคาเลออยาสุเวเคเจมาเฮเลกากามากาโกยาโลซาลเลกาลิออยากากอชูจาเมเลฟุชกากาโกปุหินาเลเกโกอามาติเจเตกาเลคาเดดอนิเลเตเลมาดอนิเนเตเลเตวิลอโกอเลมุลอโกนิมากานาวิเมเลนิมากาซุนิมากาลูเวเลเกโกงาฮูราฮูยาติภามอทอกากาวิกาตินะตอยเมเลมอทกาคาจาวิทัปปะตอกายะกอโคโลนิมามากากีตัวปุนาลิติกาลิเลียกายายลิฮิจอยะตาพอวิทัปปะตอมอทกาคาจาวแมแต่ก็แลเลอวิยานีลาหุยะติภัตถะอลอสัตตะติภัยอยู่เวลาแลอาจะเกชลาวิโยแมแคเตแลเลชุดิคือวิอยายายลิฮิจอยะพอวิอยากาวิทัปปะตอลิงาฮือไทมิกอโคโลกาจุยารัฐบาลิธนาคารออมสินถาจ้าดาและย้ายลีจอยแยพอวิอยาโคโลยาลียาคือวุตัวโปนะเลียลีฮิฟูคือตัวโปนะธนาคารออมสินออกโคโลชติคือตีมือบาชลาเวเลียจอยย้ายลีฮิจอยพอวิชลาวิจิเมเลียยาลีมาฮิเฮติเราปออีจัดเชฟเผาแล้วก็มาแผ่นาลียาลีฮิอาวิติมูกาแผ่เวคือกว่าละทันติมาละทันติผ่ามามากระจวิชเจ้าหน้าที่ธนาคารเกี่ยวกับจ้าจ้าได้เวเลธนาคารออมสินออกโคโลกาชติคืออาจจะอย่ารัฐบาลจ้าดะและเลียลิฮิจอยแยมพอวิทัปปะตออปอิติภาไลกาพุชิพอเลียให้แต่จาวิโยเลียกกว่ายาปะยามิลิฮิจอยแยพอวิอยาอคโลอปอิติภายาติภาทะปิตุจอกาตัวปูนาเลียธนาคารออมสินอคโลกาชลาวิเจตีลาวิมาฮิเลียชลาวิแม่ชเวก็วิอเมจอเวเลียกาขอเสวินาเลียจราปะตอเลียมาลูกตัชแม่เลียจีชาวิชกามังไงแม่เลียชทาตุโกกาละกุเยสายาคากอกขอเสทากอยาโม
วิจวยมาเลียก็จีชาจากกุสพ่อไกมากาลาวิแม่เลียชราปตอง่ะคือลาหุยติผาทึตีและยาปายามีนิฮิจอยเยพอเลยายาไลกาจอเวตอปาติโกงาคลีนาเลยาเซกาก็เลปโทเฮแต่เจอวิอเนลาหุยติผาพวกคามาจากกาชิยอตัวโปแลเลอเลมูกาดอนยูกาแตวิโยออลอยากาปีเวเลยก็ยาลิฮิจอยเยพอละกว่าปูกาจิลิกูจิแค่ตานามือตาพูดจีเรียกให้ก่อนจะได้ผักขบิจวิโยเรียกให้ความที่คืองาอายาเอลิฮิจอยโคโรสละคุติพาน่าเลี้ยงอะหัวปอยาฟูปิลาเวียมามากาเวียจุยารัฐบากาวิชได้ผักกะกุมาลาเลี่ยมที่คือลีไลกานามากานายาวิกาขบิจวเชลอเรียกให้ก่อนจะได้คือลีข้อติปุนาฮิแมรีนาปุขอนอกความเกาะลาและทูมาลาเลี่ยมมาติและงาหัวปอเออาจจะอยากรัฐบาลกาลาวิชเคมากาจวีอามาติชชกว่ากาหมอก็เลยลีไลกาลีขาเคกาจะอยู่เวก็เลยน่ารู้ละเวขับบีหมอเลี่ยมที่คืองาก็ลาเลก็ลาจะอยู่เลี่ยเตียเลยกันโอเวียบัตรสวัสดิการแห่งราอลกาลีก็ก็ลาเลนาละแม่เรียกที่คืองาก็กู้มาลาติโยเรียกแค่ก็จะได้คืออวิปามิงกือเวลิคอมมาจอท้อก็เวติปนาหิแม่เรียนับเพื่อก็กอลาเลสัตว์จะได้ผาทูมาลาติโยเรียกก็กอลาเลนาละแม่เรียกที่คืองาก็กู้มาลาติโย

รหุยากาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาโกเลโครงการคนละครึ่งอลอเตเลกาเลียเจ้าอย่ารัฐบาลย้ายหรือยาทากาเวก็เวฟูเดียวคนละอามาอามาพ่อกาเวก็เลยเรื่องติดต่อเป้ากับติดตะเปียเลยลูกงาฮือลาหุยันนาลูลาเวคาบิโยเรียติผาผาลูกงาอย่าจอดเท่าลูกงาขอปีอยากค่ะติผาผาลูกมากาขอลาเวกาจอดวิโยเรียชะตาปะโตยันยิ้มลูกก็วิโยยาเชาะคนละเรื่องงาฮือลาหุยันนั่นนี่จูจอดเวเลี้ยวจะได้ผ่านหน้าลุลาตาวิถางาเตมาเปิดเตมาเคาะลากิจโยเลี้ยแค่ก็ล้อตียากว่าสาลีจะได้เคยเรียนยาเอยาเนติผ่าถ้าจุยารัฐบาลกาเวเลี้ยลิฮิเวียกาเวนะตีกาเวียเลี้ยจะเคยจะเคยมากาเวก็เวจอเวเลี้ยอยากฆ่าตีกาเลี้ยตีกากาเวมาชุดานะเลี้ยยาเอลิตาโอเคแปะเวทปะโตเฮกว่าฟูชิคากาจ้าอยู่เวเล่คากาจ้าจ้าได้เวเล่เล่ก็เลยน่ารู้ลาเวคาบิโยเล่เขาก็ติแกนิมาตาเล่โกเล่ติเล่เล่ติแกน่าแม่เล่เฮก็ฟูชิเวเล่เล่จะขอนิฮิงาฮะขอจะก็ขอขอลูกกาย้ายติพาลีฮิเวกาเวฟูดีจะได้พาเล่ก็จ้าเล่จอฮิวิเจเฮก็ปุระชากาจอลาวิโยเล่งาฮืออปอยเกโลกาลาวิชอย้ายเล่ลีฮีถ้าก็เย็ดจุเวอุปกรณ์การเรียนก็เวเล่ลีกูแค่ตาวือตัวโปนะเลชได้มาติขอวินเปาะกาเวเล่ฟุตซิติเดียวขอโลเลแค่แต่ละย้ายลีอยากคือวือตัวเวจุอยากรัฐบาลกาลาเวก็เวเล่ชเวลโกติขอวิติเปาะเจติกาเวแม่เลแค่แต่ละชเวแม่ขากาจ้าอยู่เวเล่ใครติกาเวเล่ขากาจ้าจ้าได้เวเล่ก็เลยน่ารู้ลาเวเล่เฉลี่ยลีจะหยอกขอโลฟื้นไกเวแม่เลฟุบะเล่เฮกอลีจะอย่าเวสละคุติผ่านี่คือยาติจ้าติเลอปอยเกโลเล่ใบเสร็จก็เวน่าต่อป้าติโกหนัวปูลียาคือเวเวก้าเล่เวือเวลาก็ใบเสร็จกาลอยลาเวน่าเฮกอลีจะอย่าใบเสร็จกาอยู่ปีเวโอเคเตไทยและสละคุติผ่าเลียาปายามีเวอาจุยารัฐบาลกาลาตาเวอาปูเวก้าฟูมาโกลีอุปกรณ์การเรียนฟุติผ่าปีลาวิโยเลียเคตเลกาวิมาชุดะเลียลิตาสามารถก็สากามาเวเตผาคนาลาวิมหาวิทยาลัยอากาเลียก็คงมากาเลชออนุบาตาและเลียติชนิตาโมหกอคโลเวติมูเจติกาวิโยเปื่อเลเลียจื้อเวติดีก่อนยานิสาลิชเวเลเลียค่าจากการเรียนการสอนก็เวเลจะได้ดีในหัวไปเกี่ยวมากาลาแม่เลียคาเดนาลิชเวเลอาจุยารัฐบาลเตปตินลิฮิเจียวคโลกาลุเอเวเล่เนี่ยคือยาป่ายามีลิฮิพุทธิพาต่อป้าก็ฮิพากักคือเจ้ากะขอพากักคือเวจ่อเล่นี่ฮิพาลโกอาจุยารัฐบาลย้ายติพาลิฟุกาลาเวทปาโตโอเวยุสอาวิสอยู่อาวิลิลิฮิเจียวคโลยูฮุสอกาวิแม่จะได้ดีเนี่ยหัวไปเกี่ยมากาลาเล่เตปอติลิฮิเจียวคโลลุเอเวเล่แค่กว่ากาวิมาชุดะเล่เตไข่เปิดเตไข่ลิตาจอวเรียกให้กว่าอนุบาลติหมูลอกว่าติขอเวียนี่ฮิและออชบะเคจุยารัฐบาลยาปะยามีลิฮิเชเวลิฮิจอยอคโลค่าจัดการเรียนการสอนก็วิออปูนาเลยี่ฮิและออชบะกาวิเจลิฮิจอยอพี่วิแมลิชอลีในหัวปอยมาปีลาเลยแค่กว่าติตาตาเลขอตาวิติหมูลอกกาลียี่ฮิยี่ฮะลิฮิเชบะเชกาลิฮิจอยอพี่วิแมในหัวปอยพี่ไม่เลยลิฮิลีจะยอคโลปีเวเลเปื่อเลกะม1เตเลม3แล้วก็อหินหาบะเปื่อเลเลม3เตเลม6แล้วก็นะม4เตเลม6แล้วก็เลอหิงาหาเลขอฉบะชื่อผู้ชอบเวติดีเลลีลีฮิจะยอปีเวแม่ในหัวปอยปีลาเวมาเฮลีลีฮิจะยอคโลยอในหัวปอยเกียวโกจอวิชริผานะมาโกเวแล้วก็จะยารัฐบาลกาลาตาวิพุดีจอวิทปะตอชกะเตคาโลสอยว่าวิโยเลชติดีมากาลาเลียแค่ก็มาเตียกามองคือคุติปอยกาอาจจะก็เลลิชเวียวมากาเมเลียลิฮิจอยคอลอยาปะยามิลิฮิเชเวลิฮิเยาอาจจะอยารัฐบาลิฟุติพากาลาเวเลียแค่คุติปอติลิฮิจอยลุยวิโยแค่ก็ลิคุฟุลโกสละคุเลติจ่าติเลนี่คือปอยฟุปิลาวินาเลียลิคุฟุติพาเลียลิคุเคตาฟุลโกกาวิมาชุดะนะเลีย

เขาก็เตะขอบเวนปอกาวิแม่ลิชกาเลียเขาก็เนี่ยหัวปอกแค่ตาเลี้ยกุฟูเลี้ยกุเวือวิใบเสตเตผากาอยู่ปีเวเลี้ยเขาก็สลักคู่เตผาเนี่ยคือยาทุราจุโยเลี้ยเลี้ยกุฟูอุปกรณ์การเรียฟูใบเสตอยู่ว่าฟูบะปีเวเลี้ยจ่อเวเลี้ยเนี่ยคือยาปะยามิงเกียวติจ้าเตลอปอกเกียวก็ลาวิโยเลี้ยเขาเตี้ยแล้วชอลี่ยาคือฟูลอกุกาเลี้ยชเวติดีลอกุกาเลี้ยลี้จ่อยสลักคู่เลี้ยเนี่ยหัวปอกเกียวจ้าดะลาเวเลี้ยเขาก็จะการเนี่ยอปอยติผ่าใบเสร็จเล่อาปุริยะคือคุณยุคือดอเวือเวเล่ใบเสร็จจะได้ผ่าลิฮิเยอกาอยู่ปีเวเรียกให้กว่าสละคู่ใบเสร็จกาเวติยาทาปีลาเวลิยะคือผู้ลอกติขอเวติปล่อยกาวิแม่เรียกให้กว่าอนุบาลติหมูลอกเสฮาเลนิชงาบากาเวเรียกให้กว่าติตาตาเลขอตาติหมูอหาบะเปื้อเล่เลี่ยมอหนึ่งเตเลมอ3ลอกุงาฮาบะเคเตเลอเลมอ4เตเลมอ6ลอกุงาฮางาชบะกาเวเลกาเวมาชุดะเลเฮกัวเวอเนลาฮุยาติภากะยาปะยามีลียาคือเววิทยาทาใบเสคะเดลอแตเลใบเสชติภาลีฮิยอกายูปิเวเลเฮกัวสละคูอาจุยารัฐบาลียาคือกาลาตาวิชติภาเนคือปอยเกลปิลาวิลิชตกอปอยเกลกาลาเวยาเข้าปอยกากาเววิแมลีลียาคือมาเววเตเลใบเสมาจะเจอเตเลจะอยู่เงาละกุกมากานะลีใบเสกกาจอบเวเลียเขาจะกาอาจจะอยากรัฐบาลย้ายด้วยเตผาลีฮิวิทาลีกาเวลีผู้เดียวคอโลเวนะเขาก็เตะลีลีกานาเงาให้เลียเตปอลเลียงากาซาตาเตผาคาเดจาวลาเลนโนฮุทะเป้าทูลาเชวิติเจโยเลียเตปอลเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลียโครงการคนละครึ่งก่อรวยโยเลียคาเดนาตาแม่ลีชเวียลอกาจะเคยโยยาเซท้าวิมาติกาโทรศัพท์ติลาเวก็มายกุลาวิโอยอปุราชาโครกาโคลาครึ่งเยโจวิเจปุราวิโอยาวคอลโลเลอลอติปวอคอลโลโครกาโคลาครึ่งเยโจวิเจเคเตเลเรียชเดปอแม่บาสวัสดิการแห่งรัฐเรียบาโคโจลงทะเบียนวิแพอล่าก็แลนาลาวิเลแพเวเรียมาเตเลโกนอโครงการโคลาครึ่งมาลงทะเบียนเสวิทาปาตอเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแพวิโยแล้วก็ชนิดคือซาตาตุโกอาจจะตอเหล่าวิโยเรียบาสวัสดิการแห่งรัฐกาโครงการคนละครึ่งคาชเวลีนี่ชงั้นถ้าลอกพอเลยลงทะเบียนจะลาดูก็เวนะเรียสตาอาจจะตอเราอยากเข้าใจมาให้เห็นแม่เรียลอกว่าโครงการคนละครึ่งมาโกเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐโครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮ่อเวโครงการเอชนี่มาแลเรียกาลาตุเวจะได้หาปาติชกอนยอคอลุครมอคอลุอาจจะอยากรัฐบาลก้าเตปาเตปาก็อยู่รวยเลยจีชิลิเตผาเลยกาติโตเฮวิเจเลยกาก็จีชิเฮวินาเลยโอเคขอนอตไทยแล้วบาสวัสดิการแห่งเราสกอพอเลยลงทะเบียนวิเชเลคาเคคาเคกาติเวคาเคคาเคกาจอเวเลยออกจะเตผาโตลาจิโยเลยอยากค่ะเลยงาคือบาสวัสดิการแห่งเราปีเตโมติชเซลากาพาวิชแม่เลยไล่กากุลาเวข้าไปกาสกอกาลงทะเบียนวิเจก็แลเลยซาตากาออเตวินากามาโซเลโอปอนากามาโซชเบอร์ซาตากาแปจะเลือเลยสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไลฟ์แพลตฟอร์มพอนิเวติยาธามาฮิฮิเวซาตาเพตโตวิกาจอออเตเวซาตาเพตโตวิกาจอเลียติผากูกูมาปูวิซาตากาจอวินาเรียแค่กว่าซาตาติผานาวิติยาธาเรียจุยารัฐบาลเกียวลาวิซาตาติผาลโกเซโยกาวินาเรียแค่กว่าซาตาลีเชอจุยารัฐบาลเกียวลาวิซาตาแม่เรียแค่กว่าชเวกาเซตุกมาฮิฮินาอยากคาติชกอนยขอนอลกอเซตอลาติโยยาคากาออคาตอลาตาวิชอลีบาสวัสดิการแห่งราออปิเตมุชออสมากอลงทะเบียนเจเจเลขง่าฮาปาขอฮาปาวิออยาชอคอโลเลมามากอสมาลงทะเบียนเจเจเลอลกอลติปุชอเยเวชอขอฮาปาเลสฮาปานะตาเยเวลีบาสวัสดิการแห่งราดอคอโลจะได้หมดที่ชื่อเสลากาพาวิชอจาลาจอตาวินะเขาก็จะได้ปุอลติปุกาเชวิออยาคอโลกาตาวิติชื่อเสลากาลิชได้ผ่าทักกาก็ฉันยี่เต้ยี่ชินยี่เต้ยตุโยเจเลี้ยชื่อนี้แต่นี้ฉันแต่นี้เวโกเวน่าเลี้ยมากระเกือมากระเจ้าเวโก
有多阿都有，阿哥阿周围吵得怕的，在那里吃你带你来吃你带你来，有多阿都有，在买，你还过你不得不考虑，马哥哥那我老得不考虑，拍啥包啥料，把口做个为的莫那里，需要花都有买，你还过得吃些哪个吃的去把什么的家很热做为的莫吃，马龙特别多咯，你那去嘞，也卡，มีกติปาเจ้าหน้าที่นอคือออเมจอตาวิชาลิกะฉันตุโยเจเลยละฉันนี้ชินิแตนี่แลมากะกึมากะจอวิชอลโกยขอตุโยเจเลยกะกึอาจอวิชอติผาเจติแต่ตุโยเจเฮกอนิฟติฟอคอโลเคไทแลเลยกะปากะจอเลมากะปากะกอจอตุโยนะเลยติชเสลากะวิชอคอโลกะเลยคืออลอกวาจอยารัฐบาลติปอกอชินิแตเนี่ยก็เวเลขะปึกะเลยกะฉันนี่แลเอาล็อกก็ได้พาพาล็อกโอ้มากระคือมากระจกกะกะวิกะเปจาวิทปะตอนะเลยเอกก็ได้ปอกกะฉันเต็นตุโยก็เวลีกะวิชอติพาทาลีกะคือวิชอเจติหรืออยู่แต่ตาแหละมากระคือวิชอล็อกโออยู่ขวาตูก็เวนะเลียกให้ก็สติโมเลียบาสวัสดิกะแห่งรากะคือกะจ้อเลมากะเวลงทะเบียนมากะมีเวไม่กะลงทะเบียนแลยืนยันตัวตนมาพาเวเตหมูค่ะเด็กก่อนหน้าเลยจะได้หมูทาล็อกก็สกอลงทะเบียนจระตุโยเจเลี้ยวสกัดก็พอเลยลงทะเบียนจระตุโยเจเลี้ยให้คนหนุกกะคาเดกูแฮ่เลี้ยซาตาอาจจะเจอกับกาตอลาวิโอบาสวัสดิกาแห่งรักคาเชลินเชิงันทักโอพอเลยลงทะเบียนจระตุโยก็เวนะเลี้ยอยากคาติฮาเปอร์เซลมาฮิฮิแม่เลี้ยให้ก็คาเดกอโลนาเลี้ยชนิดคืออาจจะอยากรัฐบาลครมอคโลมากระจิชิฮิเวทปะโตอคโนปีปาวิโอจะได้พักกะจระตุโยนะเลี้ยให้ก็ซาตาติพะคาเดพอหายอยู่ตาแม่เลี้ยวล็อกวัวจะได้คือไม่ฮิฮิเวซาตากับแพทโตเลยติพาก็เวเรียกขับไปเก่าเสื้อกากลงทะเบียนวิเจเรียกให้กวัวติพาก็เวชมอกไอมากาลีมาสื่อสุสานจากก็เลยไล่อยากจะกูด่าเชมอลีสื่อโซเชียลมีเดียพอนะอยากฆ่าเจ้าอย่ารัฐบาลจะได้คือกาลาตาเวซาตาออกคอลุนีล็อกวัวนะเลยติชเซลาก็ออปีติมุชสกอลงทะเบียนตุมาลูคนน่ากักือมากักือเวียเรียจุยารัฐบาลยูฮุกัติปะกะฉันตุโยคนน่ากักือวิชอเจติอยู่แต่อะไรมากักือวิชอแล้วก็อยู่ขวาก็เวน่าเฮกอสกะจอวิชอติปะมากะเฮเวกาลีอสกอพอเลลงทะเบียนจระก็เวน่าเรียกเฮกอเตกาลีลิกาซาตาคาเดลอนาแม่ลีปีปาวิโอเจกะจอตุโยลีมาปีปาวิโอเจกะจอตุโยน่าเรียกเฮกอเตกาลีลิซาตาคาเดพอน่าเรียกเฮเตและติปะก็เวเลี่ยโคกาโคลาคือกะฮืออาเจบาสวัสดิกาเฮลากะลงทะเบียนเจนี่ยาเลี่ยนี่ยาติแกเย่แผอลากุมาแผเลี่ยติกาเวติยาเจติกาลือวิเจต่อปะฮะติแลเลี่ยออลอติปุขอฮาปาเลสฮาปานะอาจุยารัฐบาลชนิดแต่ยิ่งเลยบาสวัสดิการแห่งรัฐออกขลุอสุลงทะเบียนกามาผาวิมากรีออกปีเตมูกานาเลยมากระกือมากระจ่อเลยออกเมตโตลาวิลอกุนะจิตโตอากุนะเลยนิฟติฟุเลยโครงการคนละครึ่งพลัสออกขลุก็ลงทะเบียนเลยเย่แผ่วิเจอยากันยี่บาเจติกาวินะเลี้ยแค่ก็คาเดกาโดนยิเวออกแต่ล็อกบาสวัสดิการแห่งรัฐเลยกามาวิลออกล็อกฟุติกาติกือกือตุกามาลุเรียกโครงการคนละครึ่งชออาจจะอยากรัฐบาลขอฉบับปีละวิเยกาโกนพ่อกับอฉบับกับปอวิโอเคไทยเลยเยกาวิเรียกให้กว่าบาสวัสดิการแห่งรัฐเลยติปติบาประชาชนโคโลมอปัจจักไอตัวเวเตหาปาวิติฮิติฮิบาคือละตุโยเจก็จ้าเลยการิวุสพ่อกับบาสวัสดิการแห่งรัฐติมุทะก็กาไอตัวเวกาไล่จืดจอดโตลาตุสิวิโยเลชระปะตองาฮือแล้วบาสวัสดิกาแห่งรากะกือกะโจวิชัวเลียวคาแตอเวคาสเกเวชอติพาลอกบาสวัสดิกาแห่งรัฐฮะลงทะเบียนแม่ลิมากะฮิวิชอติพานาลิเฮโกชกายันยังฮือราหุยะกะมากออเวียนยาคายะกะนาลุลาเวลายกะอยู่เลชระปะตองติกาลิลิกาอยู่กาเวนาลีอยู่กาเวออติออคโลเวนาจุยารัฐบาลเกลุลาตาเวสัตตาติภาอยู่เวลาแล้งคือลาหุยาติภาทะทูมาลาวิโยเคกวยานิกาอโลนาลีออยานานิโกไวจาเลยันเชลีงคือออคตอกออติออคโลออวิออเนลาหุยามริกัมมีพ่อเชเวกาลาเลจังกุลาวิโยลิยาคายอติชนาลีเคทาลาเลลีออลาหุคตอวิออยาออคโลมากะเมียวนะเลเคกวออ
เนี่ยละหูยามริกะมีพ่อเชวิกาไปพ่อละพ่อจอกโกเลงอ่ะคือจิ้มไหมละหูข้อต่อก่อเตียวกันจังกือละเพวิโยไม่กะลิงอ่ะคือละหูยาวเก่าอยู่เวชกาลีไปพ่อละพ่อจอแลงาคือละหูข้อต่อคือซานาออตีจันยิลากาจังกือลากาเวลาโกกาลียินมีพ่อเลยหาอยู่ว่าเวแม่ลีเตกาลีลีทักกะอีกะจาดอลาลีกาเฟจาดอลาลีงาคือละหูข้อต่อก่อตีซานาออคโลยินมีพ่อเลยงาคือละหูยาเตกาลีลีทักพ่อเลยหาอยู่ตาเวแต่ก็แลเลียวเราได้ผ่านจากเอชลาวิโยเฮ้ก็ยันยิ้มว่าเราก็วิโยยาเรียชดากระดาตุเวซาตาเลจากให้ไม่เจดีโยแม่ลูลาเลลีกากาพอนาเลโอกาปิลาเชวิติกตอกเป้ามาโกเฟซบุ๊กไลฟ์สดพ่อแต่เลกาเลียวิทยุเรดิโอพ่อพอนาเชวิกาอบูจ้ายันยิ้มกาเฟซบุ๊กเป้าตีหินฮากาตาลาเลติกตอกเป้าตีฮาเลนิชงากาและลีวิทยุเรดิโอพ่อขามานาเชนามาโซเลค่ะเคโกทอกาเลียลาหูโปลาหูจูจาวิโอคโลกาติวิทาโอกาปิลาเชเวงาฮือลาหูยาเตกาลิลิกาอบูจาลิลาหูชอลาหูมหาดาวิโลโกอาชูเนฮือลาหูทาฮาลาดูเลชราปะตอลิงาฮือลาหูยาเตกาลิลิกาอาชูยอลาหูชอลาหูเลคาเดฮาดาเลลาหูชอจืออูลามุลาเกตัวโปติกาติกาลิสกาโลโกติกาติกาติกาติกาลิกากาเลียวสเจลูชูฮูฮูฮูยีกาตัวโปงาฮือลาหูโปลาหูติแกกาดาเกียวแม่เรียกให้ก็ยันยิ้มหลอกก็วิอ้อยาจะใครไม่ใจที่โยแม่เตกาเลเลอบูจาลีจ้าแม่ดอแม่เรสแม่กาแม่ฮาเลดอซาปีเรียงาฮือลาหูยาเตกาเลเลดาวิอ้อยาฮาเทปิแม่อบูอือจ้าแม่เตกาเลเลฮาเลดอซาปีแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาแม้ไทยยังไม่พบการระบาดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยต้องติดกำไร EM และรายงานตัวตามเงื่อนไข
1: ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอิหร่านโดยมองว่าเป็นข้อเสนอที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นจากฟุตบอลไทยลีก1อย่างเป็นทางการปิดฉาก17ปีบนเวทีลีกสูงสุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวังประชาชนต่างๆด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยนางสมบูรณ์ฝ่ายสุดอายุ83ปีเดินทางมาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมบุตรสาวบอกเล่าว่าเดินทางมาไกลกว่า10ชั่วโมงเพราะต้องการกราบสักการะพระบรมศพด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยเฉพาะการจากอนุรักษ์ผ้าไทย
3: ก็อยากมาเพราะว่าแม่อายุแก่แล้วกลัวนานกว่านี้ก็กลัวมาไม่ไหวทับใจเพราะโครงการของหม่อนไหมผ้าไหมเลี้ยงหม่อนแม่ก็เคยทอผ้าไหมรักจนล้นอกล้นหัวใจเลยน้ำตาก็จะไหลรักทุกพระองค์
2: ด้านการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนางสุวรรณาหันสาจารุพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เล่าว่า NT ได้สนับสนุนกล้อง CCTV ทั่วบริเวณซึ่งช่วยให้ประชาชนที่ทำทรัพย์สินหายสามารถติดตามคืนได้จากการดูภาพบันทึกที่กองอำนวยการร่วมซึ่งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกันนี้ได้บริการสัญญาณ Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างๆติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเจ้าหน้าที
4: ่ก็ในส่วนของทาง NT นะคะเราก็ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะในการเข้ามาถวายกราบสักการะพระพันปีหลวงนะคะโดยมีการวางระบบกล้อง CCTV นะคะในทั่วบริเวณเราได้พบแล้วนะคะว่ามีประชาชนเนี่ยมาแล้วก็พบทรัพย์สินมีค่ามานะคะซึ่งมีการทําหล่นไปก็มีการนําไปดูกล้อง CCTV ก็จะเห็นว่าอ่ะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริง
2: ทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังควรตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดดและฝนให้พร้อมเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงปิ่นจวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดพร้อมเพิ่มมาตรการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงต่อเนื่องแม้ไทยจะยังไม่พบการระบาด
5: นายกฤติดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดภายหลังองค์การอนามัยโลกรายงานการพบเชื้อเชื่อมโยงกับเรือสำราญในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ได้เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทั้งที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศอย่างต่อเนื่องโดยประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปันแทะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยังเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังและแนวทางตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสัตว์พันธุ์แท้และสิ่งปนเปื้อนโดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศที่อาจมีหนูอาศัยอยู่หากจำเป็นต้องทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการกวาดหรือดูดฝุ่นและควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นก่อนทำความสะอาดรวมทั้งทำความสะอาดบ้านและสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสคันตาเป็นโรคติดต่อที่มีสัตว์พันธุ์แท้เช่นหนูนาและหนูบ้านเป็นพาหะสำคัญการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลกพร้อมเปิดรับสมัครเดือนสิงหาคมนี้นายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ากรมเดินหน้าโครงการไทยเวลเนสเทอราปิสเพื่อผลิตนักบำบัดด้านเวลเนสรองรับความต้องการรายงานที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศหลังไทยตั้งเป้ายกระดับสู่การเป็นเวลเนสฮับของโลกโดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยกับ3มหาวิทยาลัยชั้นนำได้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตรวมถึงภาคเอกชนด้านเวลเนสเช่นชีวาสมเพื่อพัฒนาหลักสูตร upskill และ reskill บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเช่นพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ด้านนวดไทยและ wellness ผ่านการอบรมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีปัจจุบันตลาดยังขาดนักบำบัดด้าน wellness มากกว่า 50,000 คนโดยเฉพาะผู้มีทักษะด้านแพทย์แผนไทยและนวดไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกขณะที่ภาคเอกชนพร้อมรองรับผู้ผ่านหลักสูตรเข้าฝึกงานและทำงานต่อทันทีทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเวลเนสของไทยจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 ล้านล้านบาทและผลักดันไทยจากกลุ่มท็อป10สู่ท็อป5ด้านเวลเนสของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
6: ทั้งกรมเนี่ยเราทำหลักสูตรร่วมกันเป็นหลักสูตรกลางและให้มหาวิทยาลัยผลิตต้องมีเซอร์ติฟิเคทหรือปริญญาระดับโทหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตเพื่อเป็นวุฒิให้กับคนเข้าอบรมต่อยอดจากคนที่จบทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเรียนต่อยอดแล้วไปทำงานในเวลเนสแล้วก็ภาคเอกชนที่เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์ต่างๆก็รับบุคลากรเหล่านี้ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือหลักสูตรเหล่านี้ไปทำงานครับมี3ประสานครับตอนนั้นเราคิดกันยังไม่เกิดภาวะสงครามนะครับตอนนี้ภาวะสงครามแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหลังสงครามแล้วเนี่ยคนที่ภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรเขาอาจจะกลับมาตรงนี้มันจะมีงานมีอาชีพเพิ่มขึ้น
0: สำหรับผู้สนใจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเปิดตัวหลักสูตรภายในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการภายในงานดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีประชุมเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินช่วยสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่1ทับ2569ที่ตึกพักดีประดินทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจากประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยผู้นำผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจการเงินระดับสูงตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนสถาบันการเงินต่างๆตลอดจนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เป็นเวทีสำคัญในการหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสูงสุดการที่ประเทศไทย ได้รับการพิจารณาให้เห็นสภาพจากการประชุมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการพิสูจน์และเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ประชาคมโลกให้ความเชื่อมั่นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยเพราะเคยจัดการประชุมเช่นนี้มาแล้วตั้งแต่ปี2534โดยที่นี้จะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้หัวข้อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยจะผสมผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วโลกให้การยอมรับจะทำให้เปิดโอกาสใหม่ๆมาสู่ประเทศหวังว่าในอีก5เดือนข้างหน้าทุกอย่างจะดำเนินการด้วยความเรียบร้อยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเน้นเชื่อมโยงงานวิจัยสู่ภาคธุรกิจควบคู่การใช้ระบบ AI ยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศภายในงานมติชน XAIS Forum 2026 Innovation Changes Thailand ณโรงแรมคูแมน King Power กรุงเทพโดยระบุว่ากระทรวงอว.มีนโยบายในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศในทุกแง่มุมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ยั่งยืนที่จะนำพาประเทศไทยเป็นประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยจะเน้นการเชื่อมโยงนักคิดจากภาคการศึกษาเข้ากับนักปฏิบัติในภาคธุรกิจเพื่อเปลี่ยนงานวิจัยที่ไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาเพิ่มผลิตภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าสร้างทักษะด้าน AI ให้กับคนไทยกว่า20ล้านคนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอีกด้วย
9: นักคิดกับนักปฏิบัติเขาต้องเจอกันนะฮะนั้นสังเกตไหมว่างานวิจัยพออยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะอยู่ตรงนั้นนะฮะคนข้างนอกเอกชนก็อยากทำแบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทำเองเพราะฉะนั้นการเจอกันของคนนะฮะท่านบังคับกินข้าวด้วยกันเนี่ยเขาไม่สนิทนะท่านต้องหากิจกรรมจนกระทั่งเขาไว้เนื้อเชื่อใจกันนะฮะเขาถึงจะสามารถทำงานร่วมกันได้ open space สวนสาธารณะร้านกาแฟโรงน้ำชาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจในนวัตกรรมเนี่ยเขาลงทุนตรงนี้จริงๆนะฮะสวนสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้คนมีเงินวิ่งไปเจอกับนักวิจัยได้แล้วเขานั่งกินกาแฟกันเรามีหรือเปล่าในแต่ละจังหวัดเรามีหรือเปล่าในสิ่งที่เราพยายามจะเรียกว่านี่คือระบบนิเวศนวัตกรรมเรามีหรือเปล่าที่วันนี้จะบอกว่าประเทศไทยต้องโตด้วยนวัตกรรมเรามีพื้นที่ให้เขาเจอกันไหม
8: นายชนันท์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลยังมุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจด้านเวลเนสให้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกโดยใช้ความได้เปรียบด้านการแพทย์และวัฒนธรรมไทยเป็นจุดขายหลักควบคู่กับการปฏิรูปภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลและการเปิดข้อมูลเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดการทุจริตพร้อมย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงเพื่อส่งต่ออนาคตที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงและความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวโดยสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดมาตรการการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำลังจัดทำหลักเกณฑ์การวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแผนลงทุนโครงข่ายไฟฟ้ากับแผนใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจนอกจากนั้นกระทรวงพลังงานเร่งผลักดันแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้าสูงโดยศึกษาการนำโรงไฟฟ้าที่ปลดระวางกลับมาปรับปรุงใช้งานอีกครั้งและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ในระบบไฟฟ้ารวมถึงเดินหน้ากลไกสนับสนุนพลังงานสะอาดทั้งมาตรการ Direct PPA ที่ปัจจุบันได้จัดทำอัตราค่าบริการเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอเสนอกพช.พิจารณาการใช้อัตราค่าใช้ไฟฟ้าสีเขียว UGT 2ซึ่งกฟผ.และกฟน.ประกาศใช้อัตราค่าบริการแล้วเมื่อ30เมษายนที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาปรับกฎระเบียบด้านโซล่ารูฟท็อปเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและรองรับความต้องการของนักลงทุนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรัฐบาลยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีเป็นรูปแบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองได้24ชั่วโมงช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีหรือฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทางนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือจะเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ได้เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างไทยและชิลีที่เห็นชอบร่วมกันในการปรับรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยศุลกากรทั้งสองฝ่ายจะยอมรับหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษขนาด A4 รวมถึงรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถือเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีผลทางกฎหมายซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดผู้นำเข้าต้องรอเอกสารต้นฉบับรูปแบบกระดาษจากผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียวโดยภายใต้ระบบใหม่นี้ผู้ส่งออกสามารถสแกนเอกสารและส่งต่อให้ผู้นำเข้าทางอีเมลและยื่นใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทันทีทั้งนี้สถิติการใช้สิทธิประโยชน์ในปี2568ที่ผ่านมาพบว่ามีการออกฟอร์ม TC ไปยังประเทศชิลีกว่า 4,364 ฉบับคิดเป็นมูลค่ากว่า526ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกลุ่มสินค้าที่รับความนิยมสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ยานยนต์สำหรับขนส่งสินค้ากลุ่มปลาทูน่าและเครื่องซักผ้าซึ่งนโยบายนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและขั้นตอนทางธุรการให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดชิลีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลกสวิสาปทุมมารายงาน
0: หอการค้าไทยพอใจผลสำเร็จจากการนำภาคธุรกิจไทยร่วมงาน Select USA 2026ที่สหรัฐอเมริกาโดยชูแนวทางรักษาสมดุลการค้าพร้อมเตรียมจัดงานใหญ่สานต่อการลงทุน
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงความสำเร็จหลังนำคณะภาคเอกชนเข้าร่วมงาน Select USA Investment Summit 2026ณสหรัฐอเมริกาภายใต้การบูรณาการความร่วมมือแบบทีม Thailand Plus ระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมหารือกับองค์กรธุรกิจสำคัญอย่างหอการค้าสหรัฐและแอมแชมเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานยุคใหม่โดยภาคเอกชนไทยมุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนและการนำเข้าวัตถุดิบจากสหรัฐให้มากขึ้นเช่นความสำเร็จในการลงนามซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาป่าของประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังตอบโจทย์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและระบบตรวจสอบย้อนกลับอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดสหรัฐและยุโรปโดยเพื่อเป็นการสานต่อผลลัพธ์ดังกล่าวหอการค้าไทยเตรียมจับมือพันธมิตรจัดงาน Thailand US Trade Investment Forum 2026ในวันที่17สิงหาคมนี้ที่ประเทศไทยเพื่อต่อยอดโอกาสในการเจรจาธุรกิจและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางด่วน3สายทางในวันพฤชมงคลวันที่13พฤษภาคมนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันพฤชมงคลเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางมีทั้งหมด3สายทางรวม63ด่านประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยา10ด่านเริ่มตั้งแต่เวลา 0:01 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่13พฤษภาคมนี้สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมภายใต้สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านและส่งเสริมให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นในวันหยุดราชการ ทั้งนี้กทพขอความร่วมมือผู้ใช้ทางให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถย้อนสอนเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยมีครอบครัวไปรอรับ
13: เมื่อเวลา 7:45 ที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยสีหน้ายิ้มแย้มสวมเสื้อสีขาวกางเกงขายาวและติดกำไร EM ที่ข้อเท้าโดยมีครอบครัวมารอรับอย่างอบอุ่นพร้อมกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจอดีตสมาชิกและอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจากนั้นนายทักษิณได้เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เขตบางกอกน้อยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ตามที่ได้แจ้งไว้เพื่อรับทราบวิธีการใช้อุปกรณ์และดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติโดยต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้ในกรณีจำเป็นทางการแพทย์เช่นการเข้ารับการตรวจ MRI และในกรณีที่มีเหตุด้านสุขภาพต่อเนื่องหรือมีข้อบ่งชี้ว่าอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างชัดเจนก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อพิจารณาถอดกำไรแบบถาวรได้ตามขั้นตอนที่กำหนดจากนั้นนายทักษิณขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปยังบ้านจันทร์สองล่าซึ่งใช้เป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้โดยมีการทักทายสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวบริเวณหน้าบ้านพักอย่างไรก็ตามนายทักษิณห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนเดินนภาสุภารสมบัติรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนยกระดับการจัดการภัยพิบัติผ่านกรอบ Aspect นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายสหรัฐวงสกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนมีการรับรองแถลงการ4ฉบับซึ่งฉบับที่สำคัญคือแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยกรอบแนวคิด Aspect เพื่อยกระดับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคโดยมุ่งเน้น6ด้านหลักได้แก่เสริมสร้างระบบประสานงานดิจิทัลและโลจิสติกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดขั้นตอนข้ามพรมแดนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วที่สุดนำวิทยาศาสตร์มาใช้แจ้งเตือนภัยและระดมทรัพยากรก่อนเกิดเหตุการสร้างความมั่นคงผ่านกองทุน ADMER และการเข้าถึงงบประมาณฉุกเฉินที่รวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูหลังเกิดภัยการจัดการความเสี่ยงภัยที่หลากหลายทั้งภัยธรรมชาติและโรคระบาดและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.พร้อมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความร่วมมือนี้เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและรู้รับปรับตัวสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนในภูมิภาคอาเซียนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายจุดและเตรียมบินโดรนสำรวจพื้นที่เพื่อควบคุมไฟไม่ให้ขยายวงกว้าง
14: นายทิพรัตน์ไทยศรีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีกล่าวถึงปฏิบัติการของศูนย์สั่งการพื้นที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่หลายจุดเนื่องจากยังพบกลุ่มควันหลายพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการบินโดรนสำรวจบริเวณพื้นที่บ้านยูโยตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสต่อเนื่องหลังยังพบกลุ่มควันซึ่งเป็นจุดเดิมที่ได้ดำเนินการเข้าไปดับเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณดังกล่าวอีกครั้งเพ ื้นที่บ้านโคกอิดโคกคูตำบลพร่อนอำเภอตากใบเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟป่าตามที่ได้รับมอบหมายยังพบมีบริเวณเกิดกลุ่มควันบางจุดตามแนวกันไฟพื้นที่บ้านใหม่บ้านท่าอำเภอสุไหงปาดียังพบกลุ่มควันตามแนวกันไฟเช่นกันจึงได้เข้าดับไฟและพื้นที่บ้านปลักปลาตำบลโคสิตอำเภอตากใบได้ให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าสำรวจตามแนวกันไฟพบกลุ่มควันเกิดขึ้นในบางจุดโดยทุกจุดได้นำโดรนขึ้นบินสำรวจซ้ำอีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26เชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างประโยชน์สู่สังคมไทย
15: พลอากาศเอกฤทธิ์ภุพภาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26ประจำปี2568รางวัลเกียรติยศระดับชาติที่มุ่งเน้นเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นณกรมประชาสัมพันธ์ในการนี้พลอากาศเอกฤทธิ์ภุพภาสุของคมนตรีกล่าวชื่นชมสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถึงความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเข้มแข็งของสมาคมในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารในยุคดิจิทัลถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลที่ยึดมั่นในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
16: ผมขอแสดงความชื่นชมกับสมาคมนักวิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินมาอย่างต่อเนื่องหรือเรียกว่าสมาคมมีความมั่นคงในการจัดกิจกรรมภาคเอกชนช่วยยกย่องบุคคลและองค์กรในด้านการวิทยาสัมพันธ์มาเป็นที่ประจักษ์ถึงนับเวลาแล้วปัจจุบันประเทศชาติของเรายังต้องการการวิทยาสัมพันธ์ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าการวิทยาสัมพันธ์จะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็ตามสมาคมนักวิทยาสัมพันธ์ในประเทศไทยยังทำหน้าที่การสื่อสารสัมพันธ์ส่งเสริมและประสานงานให้สามารถพัฒนางานด้านการพยายามพันให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การพยายามพันนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้สังคมไทยเจริญรุ่งเรืองในที่สุด
15: นายอภินันท์จันทารังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีตั้งแต่ปี2518เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างคุณูปการแก่ส่วนรวมสำหรับการจัดงานครั้งนี้สมาคมได้ขอพระราชทานถวายรางวัลประเภทบุคคลแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในฐานะองค์ประธานอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันผู้ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประจักษ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างประโยชน์แก่วงกว้างซึ่งได้นำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อหน้าพระสาธิสลักษณ์ไปแล้วเมื่อวันที่26เมษายน2569ที่ผ่านมาสำหรับผู้ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินครั้งที่26แบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทบุคคลจำนวน5ท่านประกอบด้วยพระราชวัตรธรรมภานีสง่าสุภโรเจ้าอาวาสวัดทูลประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ศาสตราจารย์ดร.ยุบลเบญจรงค์กิจกรรมการวิทยาจารย์สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายสุทธิพงศ์สุริยะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬและประเภทองค์กรจำนวน2องค์กรประกอบด้วยธนาคารออมสินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณิษฐาลือสัตว์รายงาน
17: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
18: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปสิ่งบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะ แน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินจริงๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
17: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย True Social ที่ระบุว่าไม่พอใจอย่างยิ่งกับข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านในการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐโดยมีปากีสถานทำหน้าที่เป็นคนกลางอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐเนื่องจากมองว่าเป็นการบีบบังคับให้อิหร่านยอมจำนนพร้อมยืนยันข้อเรียกร้องให้อิหร่านได้รับค่าชดเชยจากการทำสงครามยุติมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้และยอมให้อิหร่านมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลให้สัมภาษณ์ในรายการ60 Minutesของสำนักข่าว CBS News เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีการกำจัดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังอ้างว่าอิสราเอลยังมีเป้าหมายทางทหารอื่นๆในการทำสงครามกับอิหร่านที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จอาทิการที่อิหร่านยังเป็นพันธมิตรกับกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางและอิหร่านยังคงต้องการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลต่อไปความคิดเห็นดังกล่าวนี้มีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยระบุว่าอิหร่านพ่ายแพ้การทำสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลอิหร่านถูกควบคุมไว้ได้แล้ว
0: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือในประเด็นสำคัญต่างๆอาทิสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางประเด็นเกาะไต้หวันอาวุธนิวเคลียร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประเด็นการค้าท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การเยือนจีนครั้งดังกล่าวถือเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นับตั้งแต่ปี2560โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าทั้ง2ฝ่ายอาจหารือเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงด้านแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธซึ่งจะอนุญาตให้จีนส่งออกแร่หายากไปยังสหรัฐต่อไปรวมถึงเตรียมจัดตั้งกลไกด้านการค้าและการลงทุนร่วมกันขณะที่จีนอาจประกาศซื้อเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานจากสหรัฐเพิ่มเติม
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าเครื่องบินที่พาผู้โดยสารจำนวน26คนซึ่งรวมถึงชาวเนเธอร์แลนด์8คนจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนเดินทางถึงสนามบินแห่งหนึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผู้โดยสารเหล่านี้ได้สวมหน้ากากอนามัยและเดินเข้าสู่อาคารผู้โดยสารของกองทัพโดยมีเจ้าหน้าที่สนามบินดูแลความสะดวก ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ระบุว่าผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องถูกกักตัวในสถานที่กักกันประมาณ6สัปดาห์ส่วนผู้โดยสารที่เป็นพลเมืองชาวเนเธอร์แลนด์จะถูกกักตัวภายในบ้านพักทั้งนี้องค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกเหมือนกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาดผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์ฤดูกาลนี้อีก19หลังจากบุกไปชนะเวสต์แฮมถึงถิ่นลอนดอนสเตเดียม1ประตูต่อ0ทำให้แข่ง36นัดมี79คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่วนเวสต์แฮมอยู่อันดับ18ตามเดิมแข่ง36นัดมี36คะแนนตามหลังอันดับ17โซนปลอดภัยอยู่1คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดดิ้นรนหนีตกชั้นต่อไปส่วนผลคู่อื่นๆคริสตัลพาเลซเสมอเอฟเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอนิวคาสเซิล1ประตูต่อ1และเบอร์ลีย์เสมอแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ2ขณะที่ศึกลาลิก้าสเปนนัดเอลคลาซิโกบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริด2ประตูต่อ0มี91คะแนนจาก35นัดคว้าแชมป์ไปครองในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกถึง3นัดส่วนเรอัลมาดริดรั้งอันดับ2มี77คะแนนการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจสุโขทัย FC เปิดบ้านพบเมืองทองยูไนเต็ดทับค้างคาวไฟต้องการชนะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่ออยู่รอดในลีกสูงสุดส่วนทับกิเลนพยองต้องการแค่ผลเสมอเท่านั้นในการอยู่รอดต่อไปผลปรากฏว่าสุโขทัย FC ไม่ทำให้แฟนบอลในทะเลหลวงสเตเดียมผิดหวังไล่ถล่มเมืองทองยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0รอดตกชั้นขณะที่เมืองทองยูไนเต็ดกระเด็นตกชั้นจากลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากเลื่อนชั้นมาสู่ลีกสูงสุดเมื่อปี2009สรุปอันดับสำคัญแชมป์เป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดรองแชมป์การท่าเรือ FC อันดับ3ราชบุรี FC อันดับ4 BG ปทุมยูไนเต็ดตกชั้น3ทีมได้แก่เมืองทองยูไนเต็ดนครราชสีมามัสด้า FC และพลังการ FC ทั้งนี้แชมป์และรองแชมป์ได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตในฤดูกาลหน้าส่วนอันดับ3ไป AFC แชมเปี้ยนลีก2แต่หากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แชมป์ FA ครับทีมอันดับ3จะขยับไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตและอันดับ4ไป AFC แชมเปี้ยนลีก2การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO ครับ2026ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO ได้ปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการพร้อมได้ตัวแทนของภูมิภาคในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรุ่นละ4ทีมรวมถึงนักเตะในโครงการ GLO Star ประจำภาคตะวันออกครบเรียบร้อยแล้วผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีปรากฏว่าอัสสัมชัญศรีราชาเอาชนะพัทยายูไนเต็ด3ประตูต่อ0คว้าแชมป์โซนภาคตะวันออกไปครองส่วนอันดับ3เป็นของเดอะแรบบิทจูเนียร์ที่เอาชนะโรงเรียนมารีวิทย์พัทยา3ประตูต่อ0ด้านการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญศรีราชายังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง6ประตูต่อ1คว้าแชมป์ไปครองอีก1รุ่นเป็นการเหมาดับเบิ้ลแชมป์ทั้ง U13 และ U15 ขณะที่อันดับ3ตกเป็นของราชนาวี FC ที่เอาชนะโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นอกจากนี้โครงการ GLO Star ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันได้ทำการคัดเลือกนักเตะเยาวชนจากโซนภาคตะวันออกเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศจำนวน11คนโดยโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าคัดเลือกนักเตะฝีเท้าดีให้ครบทั้ง7ภูมิภาคทั่วประเทศก่อนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อคัดให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าแคมป์เก็บตัว GLO Star Campและคัดเลือกชุดสุดท้ายให้เหลือรุ่นละ3คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับอวิสปาฟุกุโอกะสโมสรชั้นนำแห่งศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกสนามถัดไปซึ่งเป็นสนามที่4ของ GLO ครับ2026จะจัดขึ้นในโซนภาคกลางและตะวันตกระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคมที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยและนักเตะ GLO Star ประจำภาคต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อม Official Training เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบ8ทีมสุดท้ายพบกับเกาหลีเหนือซึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและเป็น4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่ประเทศโมร็อกโกต่อไปก่อนทำการฝึกซ้อมกุลิศราลิ้มปวนิชกัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกาหลีเหนือเป็นทีมที่ดี

呀呦来叫贼那白马那飞走大楼贼那贼水那马那丢啊电话哦来有啊那见金啊养哭也在了哭着是那爹哦莫谢哦你喏

ามมาเป็นทิมเจอย่าจูบเปล่าเลยโยบานทิมเยี่ยวเจ้าเขาก่อนนะเจ้าเจน่าเป็นมานาเจ้าหูเนี่ยฟ้าเลยเจ้านาเจ้าตัวจำเราอยากตีเงาเลียวอ่างอเฟน่าเปลี่ยนเกี่ยวนะ

哎，香啊，呀嘛那这些你长哦，呀未成啊，呀未长哦，年了，娘娘嘞。

哎，哥要不念丢了也那丢大了了成天哦哟，表姐呢？

0: ません。マリオテザオよ。ヘザオエタ。
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านย้ำให้ดูแลประชาชนปราบปรามยาเสพติดและรับมืออาชญากรรมยุคใหม่
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญของการบริหารราชการเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดความเดือดร้อนรวมทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลทุกสุขจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและมีกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพร้อมสนับสนุนการทำงานของนายอำเภอกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานในทิศทางเดียวกันยึดหลักขาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณภัยและดูแลประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรู้เท่าทันอาชญากรรมรูปแบบใหม่เป็นการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัวจากการถูกล่อลวงคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคย้ำต้องสร้างมาตรฐานกลางเพื่อความเชื่อมั่นและดูแลความเป็นธรรมทั้งระบบ
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบประธานองค์การผู้บริโภคและตัวแทนผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าณทำเนียบรัฐบาลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนเนื่องจากปัจจุบันต้องการให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้น จึงกำชับให้สคบพิจารณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทางมิติด้านคุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานชิ้นส่วนรวมถึงระบบการเยียวยาผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและรวดเร็วพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการจัดทำมาตรฐานกลางไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นสากลเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าในภาพรวมเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าเมื่อตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจะมีรัฐบาลคอยดูแลและช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นสักติดประดับสินรายงาน
1: เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาไม่จำเป็นต้องเข้ารับการกักตัวทุกคนสถานีโทรทัศน์ CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเจพัฒดาจารย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐที่ระบุว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาอาจไม่จำเป็นต้องถูกกักตัวทุกคนภายหลังเรือสำราญลำดังกล่าวเดินทางถึงหมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายพัฒดาจารย์กล่าวว่าผู้โดยสารชาวอเมริกันที่ไม่แสดงอาการป่วยจำนวน17คนจะถูกนำตัวไปยังศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยเนบราสกาในรัฐเนบราสกาเพื่อประเมินความเสี่ยงและสอบสวนโรคก่อนพิจารณาถึงความจำเป็นในการกักตัวซึ่งผู้โดยสารบางรายอาจได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้หากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะติดตามอาการของผู้โดยสารทั้งหมดต่อเนื่องอีกหลายสัปดาห์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: ไม่สุงค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
3: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเฮาก็โอ จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

雪花不来好花啊，阿么啥你莫花你啥梦啊，阿我李叔我罗子的话做不了我啊，阿我李叔我把个工把他接买啊，สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดูจังอ่ะอาทิตย์นี้ท้าววิทยุว่ามือจะมองว่ามันยังยี่ครึ่งความถี่งบ้างอ่ะที่ตัวลีฮะสิทธิ์จู่ว่างอ่ะจู่เนี่ยคือดูหลังอ่ะยี่ระบบเบอร์คือเอเอ็มอาทิตย์เป็นยังไงยี่ครึ่งยี่ครึ่งความถี่ยี่ระบบยังไงเอเอ็มง่ายที่เบอร์คือกว่ายี่ถูกมาสัญญาท่าที่ตัวลีฮะสิทธิ์จู่ว่าจู่ยังดูหลังอ่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สุดคือจังไงฟิสบุยเพ่เบอร์คือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเครื่องไงอามาบอกว่าถูกใจงอกบติดตามไม่ตาบ้างไงอามียี่ยี่ตาชกงาตัวเนี่ยวัวจุดๆแพ้วัวเชี่ยวหัวบูงาวัวนี่จะนี่มากว่าจีอาเวปาระเฮดีนี่กึ่งไงพี่ข้ามาโทรศัพท์กันยังสุดๆบ้างไงวัวเทียร์ละคือเอารายการลิสงุนจบกันดีสุดตาบ้างไงบอกว่านานมากเลยขยันเข้างาที่แบงก์ก็ไม่ยากไงนี่มีสิ่งยังโอ้ไม่ยากง่ายเอาลิสุอับบังไม่ยากสาหัสจึงวันนี้นี่มีที่มาคือการนี้ง่ายอาการนี้ยี่คนนี้ตัวนี้จะช็อกเอาทายอับบังไม่ยากคือว่าฮัตสตินี้ง่ายนี่มีที่มาคือนาทีนี้วันจันทร์ที่11ไงเดือนพฤษภาคมไงพศ2569ที่คุมมางงงานอาทิตย์นี้งาชาวความรักว่าคือมาปีมาเองงาอาทิตย์สุดท้ายจึงชะมังงูไม่ยังงาอามาคือซามโมอาทิตย์นี้คือฝาตาชกงาอามาสายธรรมะแบบมังงูไม่ยังงาบางคือเอาวฮีคนแนวว่ายมีความเสี่ยงจวมังงาว่ามีเชื่อมาไปเหตุชกงาอาทิตย์เบงโง่ไม่ชอบงาอามาเฮียโวสิสิพอจงโง่เป็นยังไงอามาเฮียเหรอที่เดียอาจู่งอกับกุญแจเชิงอ่ะอาวุธที่เดียสตาร์เบอร์เหรอเข้างาย่าแม่มองเบอร์เหรอไงจะมาเหรออาลาลิซที่อาวุธเฮียยี่มีความเสี่ยงกับที่อันตรายผิวหน้ามองที่มีเชื่อมังอ่ะยี่วุธที่มองโง่เป็นยังว่าโวไฟฟ้าไงแผงวงจรไงอาตัวนี้กูรู้ว่าอาตัวก้ากูรู้ง่ะเอ็ดมังโง่เป็นยังไงอาเมื่อสับเบอร์ทีมุลาเบอร์อากาเหงาเมื่อช้าก็คือช้าช้าเบอร์ช้าพอใช่ที่บ้านพยาวเครื่องใช้ไฟฟ้าไงเอาปัดไฟแบบตุ่มแบบง่ะปีขวัญว่าปัดไฟถึงมามาคือยี่สันลิงของพักการงูไม่อยากคือยี่คืออากาช้าไม่คือชาจีว่าชาพูดว่าเหงาจะอาตัวคือเบียร์นังอ่ะอาทิตย์ว่าชาสุดว่าคือยี่ก็อาตัวจำว่าไงว่าบอกเชื่อมาเบียร์มาคือเล็กนั่งอ่ะอาทิตย์ว่าคือวันนี้คืออาตัวเบียร์มาคือเล็กนั่งไม่ใช่มือยี่มีความเสี่ยงไงช่วงอ่ะอาทิตย์ว่าคือไม่ยากไปคือวิธีป้องกันยังไงอาตัวไงยิปฟ้ามันคือเนี่ยคือตัวนี้สั่นงอมาคือตัดก้าวไปเชิงไงอาตัวนี้คือเทมาเตะเทมาอยู่เขาว่าตัวก้าวไปเชิงไงว่าตัวคนละพักก้าวมาคืออาตัวคือยิ่งว่าทำงานงอยิ่งมีสั่นไปคือยิ่งจังมาคืออาตัวอยู่สั่นไปงอยิ่งจังมาชาสั่นไปยิ่งจะเฉียวมางอไฟใช้มาเกิดน่าเชิงไงอาจจะไปเชิงงออามาคืออาทิตย์นี้ที่จำมองอาทิตย์นี้ว่าอาตัวจะคือกับกูนี่ก็เชิงอาละมาเชิงฮะละมาละมาแต่ก็มาข้ามีเชื่อไปคือยังคือถ่ายอยู่อันมีเฉพาะประเด็นเฉพาะงานที่จะมาคือเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืองานอะไรมาแต่ก็มาอยู่งูเป็นยังคือยี่ขวบคือตะกักตะงูอันมีจุดงานตัวคือฟรามาคือยังคือนิสิตเฉพาะงานมาสับคืออากาศคือยังที่ยังสางงอที่มันยังงานคือทำให้เตี้ยจำมองงานนี่มาที่มังงูเป็นยังคือว่าเอาเครื่องปรับอากาศไงที่ว่าโวยี่แองงานยาบ่เคยเจอว่าวิแอปมันบ่เคยยังไงเจอว่าพี่ว่าที่นี่เลยว่าที่นี่ที่สักคู่ที่นี่เลยพอฝนบ่เคยว่ายี่มอเตอร์มันว่ายี่ยี่มือสั่นบ่เคยยี่ชาชิงไงชาโง่ไม่ใช่คืออัตโต้เบียมาเกินนะ
วยเครื่องชาติบะเหงาอตุชอบมาเกยท่างาสมาคืออัตญาสามบะเชิงยะบะเหวิธีป้องกายมาบะเหงาอวอบัตโซมันอบัตโซมาติควงเมยะคืออวกะยีแอกะเตฮวาสบะเชิงอบัตโซมาติควงาอัตญิงวาวยีแอกะยีละเคเตอคือน่ะจะบะเชิงอวลาติจุโมนิจุโมซาจุโมเคเตนไหนตะฮอฟูชะควงามังอบาวกาวนิจิลิจุโมพะพะเฮยังไงแอขรมดาบะญะเกใจเคเฮงออิโมเตอร์ซาบะเฮยิเคเสียหายมังออซาตุบยามาชอมาเกนะชะงายทะมะเกติมาเจนตยังอ่ะซามาติมังโกเบมังกาวาวจาจาเฮยชะควงาอะวอจาจาเฮยงอบะญะเตอะวอตอกแกดยอมังาอะวอตอกแกปะยงอบะญะชะควงาว่าว่าอีจ่าเหตุการณ์กุญแจกับเชงอ่ะอารมณ์อีคุยเหี้ยมันเหี้ยมังอ่ะอาทิตย์ว่าอีข้อต่อไงว่าอีต่อกว่าเหอเปรียบว่าตะกึ่มมาเถิงว่าเหอวุฒิเตชิกือชาวงานมึงก็ไม่จะซาอีเสียก็มาเหออีตะแก้มาอีว่าอีวิมันตัวเราเหอจะมาช้าช้าว่าจริงเหอขวัญสิพันจะเหลือเขาไม่เหออัตโต้บีมาเพื่อนหน้าบริษัทของแกทำมาเหตุมังอ่ะอัตย์เนี่ยว่าเราเพียงมีเพียงช่างงบเป็นยังไงหลักชุดที่สมมติว่าเหตุว่าอัตโต้ฟูนิงว่าเอาอาชีพมาวิธีเอาไว้สมมติยามาเหงว่าทำมาเหตุจำมึงอ่ะพิจารณาว่าเวลามาเหตุจะจะช่วยลงบ้างว่าอยากกู้มาเหตุช่วยลงบ้างว่าจะอัตโต้บีมาว่าทำมาเกิดนั่นสิช่างแกทำมาเหตุมังอ่ะอัตย์เนี่ยเอาตากแก้วไม่เหตุว่าอุณหภูมิไงชาสุดไม่เคยยาบ้าเคยทำไมเคยจีเรามาเกินได้เฉยๆไงทำไมถึงมาไงจากว่าชาสุดไม่เที่ยวจะหัวซื้อจริงไงหัวซื้อต้องแก้เจชาสุดไม่เคยเนี่ยคืออัตโต้บีบมาเคยที่ลิพรณาที่ลิเกินได้เฉยๆไงอันนี้บ้างว่าจะเจ้าเหี้ยวไปยังไงเฉยๆไงว่าต้องแก้ตอนมีเคยสู้กับกูอย่างเช่นไงยึดจันทร์มามันจะอยู่บ้างอัตมาอีกคู่อัตย์เหวี่ยงไปอยู่เอาหน้าวันนักคุณยังไม่ผิดหนึ่งเมื่อเช้าไงไปขวานมันตะแก้มายี่คู่พะโล่เบื้องอ๋อยี่คู่พะเหวี่ยงไงว่าไม่ใช่ประเดี๋ยวชาวงานทายุงานซาบุอัตุพะยืบเบื้องอ๋อเอาจริงๆตุบยามากินงานมันคือเอาเจ้าเพชรสุดาขึ้นมาได้ดีแจ้งอย่างช่างงานรีมาที่มังโง่เป็นยังไงเธอโทรศัพท์ไงเอาโทรศัพท์ใช้มาดูงานมันก็เชื่อว่าโอ้ power band ไงเอาแบบสำรองใช้มาเหงามาจำมือชาวงานปีขวานุกวัตโตสามะคืออิบเตยงโอตีนุขวัชิชาระงมันยังคือปีขวามุนซาปิพัชระบะคืออิบเตลิมังยังคือชาสิบะคือยังคือจักว่าเบื่อมังโอกรีนางะอัติยังคืออัตุบียมารุชกงะทั้งมะคือจำมองะอัติยังกว่าเอาปีขวาอัตุภักกังมะคืองะอัตุกกุญญงะอัตุจามะคือเถื่อมาเถื่อโง่เชฮ่าถามว่าเฮอทายุช่วงงานที่เฮอผมว่าแบบสำรองอ่ะเพราะแบบมันเนี่ยเฮอพี่ว่าเหมือนสักวันนี้พัชร่างว่าเฮอเหมือนชาเฮอคือชาเงาะอาจจะแบบคือชาไปเฮอเบื่อเงาะลุบเบิกเลยว่าเฮอเอาหัวเฮียเฮอเงาะตุ้บยามากินงานมาเฮียเฮอลีดเอาภายในบ้านงานเอาหัวเฮียคนนี้มาเฮอขึ้นยามีความเสี่ยงเงาะอันตรายมากงานว่าเฮอมาเฮอจำมือช่วงงานที่มาถึงมาปีมาเฮอที่นี่แจ้งตัวอย่างงานอาทิตย์นี้งาเทมาเทชงโอบุญยาคือที่ถิมาแจ้งเตยอย่างงาทำมาคือวัดสุบัญญาเนี่ยอันนี้แหละตัวคนเนี่ยปีบ้องงานที่เนี่ยคืออัลลาฮฺบาสามาลิมาคนเนี่ยเนี่ยตัวปีมาจึงมางาเทียมุสาวชาวราชมาปีมาคือซื้อจีนชิมังบางกว่าโวไวไฟไงอินเทอร์เน็ตไวไฟที่เปิดไวเหวี่ยงมังวะอีข้าใจบุมาเชิงงานไปพ่อหนุกว่าอีสุโมวายังโง่ไม่ยังไงกว่าในที่สาธารณะว่างไงไวไฟที่เชียร์หาเกือบเชิงไงอยู่หน้ามังงะเอ็ดินจำบังโง่ไม่ยังเฮออาคือเนี่ยมีความเสี่ยงง้ออันตรายใหญ่ของงานยูที่บังโง่ไม่ยังไปพ่อหนุไวไฟกว่าหนุยห้างเย็นแบงก์งานอะไรกว่าอะไรตัวเย็นแบงก์ว่าอีสุโมยังไม่รู้ไวไฟจะมาพามุบเฮอโอ้มาอียิ่งหากกลุ่มเชยอิตันอยู่ด้านบนงะนุปเชตต่อยงโง่เป็นยังไงเมื่อเชื่อมังโง่เป็นยังคือยิ่งวุฒิมันบ้างไงแบบน่ะไวไฟมาคือสุทยากลุ่มมิชาชีไงหลักโชมาคาสุยาว่าชักกระตันยีเอาไรอยู่ยังไงปีขวานุปเชตต่อยงโง่เป็นยังไงนุว่าอีแอปธนาคารดีเงาะทันธุรการยิ่งหาปลื้มมาพูดบอกว่ามันไง
อือทมายากว่าดงให้มนาศิษย์ของงานเพื่อนวายไฟว่าในที่สัตว์พยาบาลยังงานมาถึงมาสมจงานที่ถึงบางโง่เป็นอย่างคือนุ่งว่าวายไฟพยาบาลโง่เป็นอย่างชาวงานอิสุมงานนุ่งว่ายิ่งละหาผ่านงอธนาคารแบอาลิชื่องานชาปลมาถ่ายเยงานุพยาบาลสู่เจ้าของงานที่อิสุผายากกว่าที่ติดใต้สู่คือสู่เสื้อเชียงงานสู่ดูหน้างานแต่มาถึงมางานที่เนี่ยคือว่าวผู้บ่า

อ่าปาเลือกมาฟุตบอลโอ้มากุลิที่ยังมาเคยถ่ายเยะไงอาทิตย์นี้กวนโอ้บัญชีฉามาละหาผ่านใต้มาง้อฟิบุสัมมามาง้ออีเมลสัมมามาถ่ายเยะช่องไงวิธีสมัยยาสุเตน่าเฉยไงทอยาวันไฟค่อยยังง้ออาทิตย์วันนี้พี่ควนโอ้อีสุโมพัดดูยังโอ้เป็นยังไงนึกว่าโซไวไฟลิชิฟามาเป็นยังไงเปื่อเปื่ออยู่พักอยู่ยังไม่ยังไงอีละหากลุ่มช่วยมีอะไรมาเฮงยาartinya มีความเสี่ยงไงอะไรเงี้ยคืออันตรายงานมาถึงมาแจ้งเตือนอย่างง่าอันนี้เพื่อปีความบาลังเพื่อมาอยู่เพื่อฆ่าชงไงอามันเดียมาคือชักกระต่ายชงง่าปีความวัยสู้เพื่อเพื่อมาอยู่ก็จะคือเอาแต่ว่าสุดท้ายไงอามาแต่ใจเย็นไงแต่สงสัยยังไงปีความนุ่งพายอยู่เพื่อนุ่งอยู่ยิ่งกว่าธนาคารแอดยิ่งกูเลที่เดียไปเยอะไปไงสุดท้ายไปเรื่องไงสุดข้อมูลสุดพิเศษเองผมบอกพิเศษโอ้ตัวนั้นมั้งไงนู่นล่ะผ่านดิสก์เกอร์สุดพิเศษมั่วเชียงไงนู่นว่าไวไฟฟรีไงที่สุดมันค่อยไปอยู่ไปไงที่มันเคยถึงมาปีมากเลยที่เดียแจ้งเตือนไงมาเกิดจำมั่วเชียงไงเชื่อคือว่าฟรีฟรีมันยังคือมาดูเชียงไงมันงานยังนู่นเชื่อคือที่จริงก็ที่จริงเพราะว่าเชียงไงยับไปคือของฟรีไงคือไงไม่มีในโลกไปเชียงไงมาคือลบภาพมาแต่ยังไงอดีตเชื่อของฟินดูเชื่อมังอ่อสุดท้ายเป็นยังไงฟุตบอลกูง่ออาทิตย์นี้เอาข้อมูลส่วนตัวกูง่อแต่มาคือยังมาเจอละง่ออาทิตย์ไปเอาเปลี่ยนขั้นโนกับปากกับเมียสู้มาพอดีบ้างไงเอาไวไฟที่เชื่อพออย่างเงี้ยคือไวละหากลุ่มเชื่อมังงานมาคือยังอาทิตย์นี้ละมาละวันยังไงแต่มาเบิกเจนตัวยังง่ออาทิตย์ไปยังง่ออามาสานั่นคือหมดกว่าที่ขวาก็นาชกว่างอ่ะเอาไว้ชกถ้าวิทยุนาจาโซงานไลฟ์สวดตีสุดละคือข้อความโง่งอ่ะเอามาสัญญากลุ่มตุนิยมวิทยางานดึงมือแต่พวกกูยิสุเตยิสุแบบยังไงเอามาสาวสุพรรณเนาะบ้างไงบางพื้นที่บ้างคือมือห้าคือเลี้ยงอ่ะมีลวงห้าคือเยื่ออ่ะเอามาสาวทาจิ้มบ้างคือสักคนจะคือมือห้าเลี้ยงชกว่างอ่ะแบบว่าวัวโจบาจาโซโง่ไม่ใช่กันมาคือเตยิจามุฝ่าตาชงไงทายาได้เชื่อไงพี่ว่าเมืองฮันเลียมังไงที่สักครู่ที่ยืนเลยที่เห็นเลือดพันเลี้ยมันยังเหอะแบบน่าจะวัดอยู่แบบว่าเหงาสั่งสิรอรถชิมีความยินดีแล้วมั้งวัดอยู่แบบเหงาแล้วไปฉีกวัยยังมั้งไงน้ำถ้วยมังงอมากินนั่งมาเหอะฝ่าล่าจะหมดช่วงอ่ะที่เป็นยังไงมาสั่นนะครับวันนี้อาบุ๋มกว่าไงจะว่าเงินนั่งอ่ะ

อามาซาคือไงยี่เวลายี่เจือกุเลห้าดองไงเอาไรกันลิสุ่มไปคือในนี้คือสุ่มเมื่อวันยี่จิมุงไงที่มุ่งไปคือยี่เมื่อวันยี่สามบุนาทีเนี่ยวันยี่คือนาเนี่ยส์ที่นี่ดูยาชกงาอาทิบังก็ไม่ยาชกงาอามาซาคือยูชิตีก็ดูละจังไงอันบ้าคือบานพื้นที่ไงที่กระตุ้งไม่ยาคือมีโลหะคือเยื่องะมือฮันเลียควาสเชียมุกุเปียงะมายาเจตุฟลาถ้าชนวันนั้นไปช่วยงานระยะมาซาปอพอไงจังหวัดเชียงใหม่ว่าไงเจนตุฟลามังกรเดียวจังหวัดแม่ฮ่องสอนไงอันนี้คือจิ้นไม้ตรงเงาะเชียงรายลำพูลำปานไงคือฝาลาบุรีชกงะปีว่าวัวที่วัวโยปะพัชจับเพื่อเมืองหาคือพันเลี้ยงเพื่อไงมาขึ้นยาเตะจามุฝาลาบุรีไงแบบน่ะอันนี้ก็เราเชื่อเมืองหาคือพันเลี้ยงของมันยังไงว่าเราที่สักครั้งที่สามที่สี่เงาะเดี๋ยวห้องเมืองหาเลี้ยงมาเงาะรับประชีดีสไลด์มาเงาะรับประชีกว่ายังมาคือไอ้ที่เรียกกินน่าไปชิงเงาะมาคือมีความเสี่ยงไงยากเช่นเดียวละมาคือมาบอกก็มาฟาชิมไม่เคยเงาะว่าจะซื้อจะมาคืออัมโมเทจาราชกงาปีว่าอันนี้ก็เราที่ตัวว่าอันนี้ก็เราคือที่ตัวว่าไงตัวว่าที่ได้น้ำท่วมพักลีชอบเป็นยังไงมาเฮยตุยังที่เลยจำโมฝาดับเฉยง่ายทำมาเจตุยังง่ายที่บ้านก็ไม่ยังชอบง่ายนี่มีคณะปีมามาเฮยที่เลี้ยงจวงที่บ้านเฮยที่ถือความูลควาชอบง่ายวันแรกลีสมุปากก็ไปทางง่ายสถานีวิทยุง่ายกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดูจังในแนวก็คือชมมุขวันยี่จิโมที่มูลงก็ไม่ยังง่ายยี่มุขวันยี่สามโมงที่นี่ดีตัวจังที่บ้านคือนานาการศึกษาในระดับที่เอางาอาวุโสของทวีที่นานาจะสู้ไล่สวัสดีสุดคือคือมุมงาอาวุโสของเราคือไงคือดูชีวิตมาผู้ดูชีวิตว่ากันยาวจริงไงน่าจะพิจารณาถึงจุดเจงที่นี่การยาวคือด้วยการเลี้ยงว่าเจงไงเปลี่ยนยี่มุขวันยี่กู้เจชของงาที่บ้านการศึกษาดีละเที่ยวง่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับ

0: ังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีมติกำหนดกรอบเวลา9ชั่วโมง30นาทีสำหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้
7: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมง30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นโดยสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของตัวร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าบางร่างกฎหมายไม่ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมสามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้ทางนี้ต้องการเห็นการอภิปรายที่มีคุณภาพและน่าติดตามโดยเน้นเนื้อหาสาระมากกว่าการใช้เวลาตามกรอบที่กำหนดพร้อมขอให้สมาชิกเคารพข้อตกลงของวิปเพื่อไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็นซึ่งจะช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนสามารถติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างใกล้ชิดสวิสาประชุมมารายงาน
0: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพรานอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสทหารเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ4ราย
8: เมื่อเวลา 10:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ชุดปฏิบัติการทหารพรานที่1106ขณะกำลังเคลื่อนขบวนรถเพื่อไปปฏิบัติภารกิจเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุบนถนนทางหลวงหมายเลข4057บริเวณพื้นที่บ้านไม้ฝาดตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสคนร้ายไม่ทราบจำนวนได้จุดระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิต1นายคือ10เอกอดิศรคำบุญช่วย และมีผู้บาดเจ็บ4รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่2รายคือจ่าสิบเอกคมกริตฤทธาภัยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีและมีประชาชนบาดเจ็บอีก2รายคือนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมนายอศักดินันอาแวขณะนี้ผู้บาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสุไหงโกโลขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดวิรพัฒน์พิสูจน์สปท.สุไหงโกโลจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือกำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งขับเคลื่อนชุมชนปลอดยาเสพติดในพื้นที่
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าเป็นการขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดขอให้ช่วยเจ้าพนักงานเร่งสแกนทุกชุมชนให้ปลอดจากเสพติดป้องกันการซื้อขายและการเสพส่วนกรณีที่สสพรรคประชาชนอภิปรายโทมตีมองว่าปัจจุบันกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลกฎหมายและความถูกต้องมีจำนวนมากซึ่งสสได้ขอโทษแล้วดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอโบดาจ้า
3: โอเมชอปเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้
5: แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
1: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
7: สำนักงานคอปภมีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคอปภจังหวัดทั่วประเทศคอปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
8: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร053-112-7302
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
10: ็จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053 112 808

ใหม่เข้าโรงเรียนใหม่ค่ะเจอบรรยากาศใหม่ๆหรือว่าใครอาจจะเรียนที่เดิมนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีการพบปะกับเพื่อนใหม่คุณครูประจำชั้นคนใหม่บทเรียนใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยความสุขพี่แจงเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองด้วยที่ตอนนี้กำลังขับรถไปรอรับลูกๆที่โรงเรียนนะคะสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นด้วยความสดใสและความสุขก็จะเป็นก้าวที่สำคัญของน้องๆในวันนี้ถือว่าทุกคนโชคดีมากๆนะคะที่มีโอกาสทางด้านการศึกษาเพราะการศึกษามันก็คือรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตค่ะแต่ว่าความสุขของคนเราก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะคุณผู้ฟังแจงก็มีความสุขที่ได้ทำงานได้เปิดเพลงเพราะๆทำงานอยู่กับบทเพลงนะคะแล้วก็ได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังต่างคนต่างให้กำลังใจกันค่ะก็ฝากกำลังใจไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านบทเพลงเพราะๆวันนี้ก็จะมาในฟิลเพลงเก่าๆความหมายดีๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะในช่วงท้ายรายการค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็โทรเข้ามาฝากบทเพลงให้กับน้องๆทีมงานเราได้เตรียมเปิดให้ได้เช่นเคยที่0532767933ค่ะเดี๋ยวช่วงมาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลง2เพลงกันก่อนดีกว่าค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนี่ไปเจอเรื่องนี้มาเห็นเขาประชาสัมพันธ์โปรโมทภาพยนตร์สาบเมืองค่ะใครที่เคยดูส้มปล่อยที่น้องน้ำตาลเล่นเป็นนางเอกนะคะสนุกมากใครที่ติดใจภาพยนตร์ของคนเหนือเรื่องส้มปล่อยเดี๋ยวรอบนี้เขาจะมีเรื่องใหม่มาค่ะในรอบ4ปีของผู้กำกับคนเดิม14พฤษภาคมนี้กับภาพยนตร์สาบเมืองหนังเหนือของหมู่เฮานะคะอยากจะให้แมสมากเลยพอเราไปดูเบื้องหลังแล้วก็โอ้โหนักแสดงแต่ละท่านเขาเปิดทำเนียบมาแล้วนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยค่ะคุ้นเคยมากๆใครที่ตามวงการฟุตบอลก็ต้องรู้จักน้องตีบุญเกียรตินะคะนางเอกของเรื่องน้องน้ำตาลพิจักขณาค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องน้ำหวานภูริตารวบรวมไว้ซึ่งเหล่าบรรดาชาวบ้านแก๊งต่างๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งแม่บ้านเสิร์ฟน้ำที่ป่าเฮลนะคะสกอยไปงานปอยหลวงแก๊งแม่บ้านล้างจานงานศพนี่เขามีเป็นแก๊งเป็นแก๊งค่ะมีแก๊งพ่อบ้านนะคะมีป้อนนานป้อนหลวงมีนายกโอ้โหเดี๋ยวมาไล่ดูเลยว่าแต่ละคนมีใครบ้างมีคนคุ้นเคยไอ้น้องปฏิญญาก็ไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเฮินฟ้าหน้าเหลี่ยมก็เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะน้องอาชีค่ะแต่ท่านอาจจะรู้จักพี่แอนพ่องพันธ์นี่ต้องบอกว่าคนนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบว่าอุ๊กกำเมืองชัดมากมีคอนเทนต์ดังๆเยอะเลยนะคะเป็นครีเอเตอร์ของภาคเหนือมีคุณสไปซ์จอห์นนัทโชติค่ะรับรองสนุกมันหาแน่นอนมีพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกนะคะรับบทป้อนหลวงบ้านกันด้วยมีน้องปอนอินไซด์ล้านนาค่ะพิธีกรคู่หูกับน้องโจอินไซด์ล้านนานะคะไปเล่นเป็นป้อนนานเจ้า มีโอวะแปะค่ะใครที่ติดตามเพจของโอวะแปะอยู่ก็ได้จะเห็นข่าวคราวของเรื่องภาพยนตร์สับเมืองกันบ้างนะคะมีหลายท่านเลยนะมีลุงชัยด้วยนะลุงชัยไอ้เสมนี่นอกจากมีซิงเกิลใหม่แล้วตอนนี้เป็นดาราแล้วเล่นภาพยนตร์ด้วยนะคะรับรองความมันฮาอย่างแน่นอนใครที่เป็น FC ของโอรินี400,000มิติโอ้โหนี้คอนเทนต์กำเมืองสับเมืองแบบชัดมากมีคุณปุยฝ้ายขออันนี้ยังเมืองเลยเจ้ามีพี่นิงพาบี้นี่เจ้าแม่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมีคุณเบียร์อันนี้ใครที่ติดตามคุณเบียร์กันอยู่ก็ที่เป็น FC อย่าลืมอย่าพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีแม่อ้อมีน้องโบโตเต็มวัยด้วยนะคะมีหลายท่านมากเลยอ่ะเยอะเลยมีส้มปล่อยสกอยลือนี่นักแสดงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะยายาคนขี้โวอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากโอเด็ด70สุดยอดจริงๆสำหรับภาพยนตร์เนื่องจากมันเป็นภาพยนตร์หนังผีค่ะเป็นหนังของคนเมืองเหนือเจ้าเป็นหนังผีนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะมีความคอมเมดี้น่ารักตลกปกฮามันก็จะมีการใช้ภาษาเหนือที่หลากหลายสำเนียงภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงความสนุกสนานของการดูแบบวิถีแบบคนเหนือเนาะการพูดกันจาของแก๊งแม่บ้านล้างจานงานศพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีปล่อยไฮไลท์มาน่าสนใจมากนะนี่ชอบนี่รอไปดูเลยมีแก๊งแม่บ้านเสิร์ฟน้ำนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับงานศพเรื่องราวของตำนานผีสาวสุดคลาสสิกนะคะเป็นเรื่องราวความรักที่รอคอยมากว่านับร้อยปีแล้วนะคะด้วยนางเอกก็รอคอยที่จะเจอกับพระเอกแนวประมาณว่าผีสาวกับไอ้เต้าเด็กแต่ที่อยากเชิญชวนทุกคนไปดูเพราะว่าเป็นภาพยนตร์คนเหนือค่ะในเรื่องเขาก็จะใช้ภาษาเหนือเป็นหลักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็อยากจะให้ลูกหลานคนเมืองเหนือเจ้าไม่ว่าจะเป็นพูดสำเนียงเชียงใหม่สำเนียงลำปูนสำเนียงพะเยาแปรน่านก็อยากจะให้ใช้ภาษาเหนือเป็นภาษาที่ทุกคนพูดอย่างภาคภูมิใจนะคะอยากจะให้ภาพยนตร์เหนือของเราแมสเหมือนภาพยนตร์อีสานเหมือนโป่งลางเหมือนภาพยนตร์อีสานที่ดังๆนะคะก็สนับสนุนกันค่ะกับอีกหนึ่งผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะนักแสดงก็เป็นศิลปินล้านนาเราหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่เหินฟ้าหน้าเหลี่ยมค่ะไอ้เสมลุงชัยพี่เอ็ดดี้ตลาดแตกไอ้น้องปฏิญญาไปดูกันได้กับผลงาน
ที่รวบรวมเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ภาคเหนือเอาไว้กันเยอะมากๆนะคะอยากรู้แล้วว่าจะสนุกขนาดไหนเนาะเดี๋ยวถ้าใครมีโอกาสไปดูหลังจากวันที่14พฤษภาคม2569ไปแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันในรายการได้นะถึงความประทับใจนะคะแต่เท่าที่ดูเนี่ยโอ้โหฮอตตั้งแต่ยังไม่ฉายเลยค่ะแค่เปิดตัวนักแสดงที่เล่นบทบาทแต่ละบทบาทเข้าไปนี้ก็แบบสุดยอดมากเลยการันตีความสนุกม้วนงันนะคะใครที่อยากจะฝึกภาษาเนี่ยต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ใครที่อยากจะเห็นวิถีชีวิตความน่ารักความสดใสของคนเหนือเราก็ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะหรือใครที่ชื่นชอบหนังผีตำนานเรื่องเกี่ยวกับแบบหลอนๆนะคะก็รอไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันได้ค่ะครบรสอย่างแน่นอนนะคะการันตีด้วยนางเอกนางเอกพระเอกค่ะแล้วก็นักแสดงสมทบต่างๆกับบทบาทต่างๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์คนเหนือที่สร้างกระแสซอฟต์พาวเวอร์เรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมภาษาการแต่งกายให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของภาคเหนือเราให้คนหลงรักความเป็นคนเหนือมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะ

คุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้มาติดตามกิจกรรมงานบุญกันบ้างเราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วถึงประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีแห่งความศรัทธาคู่เมืองเชียงใหม่ค่ะ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกับประเพณีสำคัญของชาวล้านนาในการสักการะเสาอินทขีนหรือว่าเสาหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความอยู่เย็นเป็นสุขความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะในเดือน8เข้าเดือน9ออกนะคะซึ่งจะจัดในปีนี้ระหว่างวันที่13ถึง19พฤษภาคม2569วันออกอินทขีนก็จะอยู่วันที่20พฤษภาคม2569ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจริงๆแล้วเขาเปิดให้ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคุณผู้ฟังตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนค่ะในวันที่13พฤษภาคมจะมีการตั้งขบวนแห่จากวัดช่างแต้มตั้งแต่เวลา8โมงเช้าประชาชนก็สามารถมาร่วมส่งน้ำกันได้และในช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่อัญเชิญเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่อย่างงดงามค่ะสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมสำคัญของเชียงใหม่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาและอัตลักษณ์ล้านนาอันงดงามสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นค่ะบูชา

สาอินาขินเป็นเสาหลักเมืองที่คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขค่ะดอกไม้ใส่ขันดอกสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะบริเวณที่จัดงานค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณโรงเรียนเมตตาศึกษาเพราะว่าเวลาที่เขาจัดงานก็จะมีพ่อค้าแม่ขายนะคะมาจำหน่ายกันอยู่แล้วใครที่เคยมีประสบการณ์ค่ะไปเที่ยวมาในปีก่อนๆ นะคะก็จะเคยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าบูชาเนาะดอกไม้ธูปเทียนต่างๆนะคะในการไปใส่ขันดอกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแต่งกายแบบพื้นเมืองด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าสมมติใครที่มีโอกาสไปเที่ยวเราก็แต่งกายแบบพื้นเมืองแล้วกันเนาะดูน่ารักสดใสค่ะน้องๆหนูๆเลิกเรียนกันแล้วคุณพ่อคุณแม่มารับไปใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะคะสวมใส่ผ้าพื้นเมืองสวยๆหรือใส่คอนเทนต์ถ้าไปตอนกลางคืนตอนเย็นๆนะคุณผู้ฟังเราก็จะมีแล้วก็จะเห็นความการประดับตกแต่งแสงไฟต่างๆก็สวยสดงดงามนะคะไปกลางคืนก็จะได้คอนเทนต์แต่ถ้าไปกลางวันช่วงเย็นๆมีโอกาสไปช่วงเย็นๆค่ะพระอาทิตย์แบบแสงกำลังสวยๆเลยไปถ่ายรูปนะคะไปทำคอนเทนต์โอ้สวยมากจริงๆมีมุมมีจุดถ่ายรูปหลายจุดนะคะสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินปีนี้ลองวางแผนการเดินทางกันดูค่ะว่าคุณผู้ฟังสะดวกช่วงเวลาไหนนะคะก็อย่าลืมงานบุญใหญ่ประจำปีของชาวเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะคุณผู้ฟังคะกับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายกันในช่วงนี้ค่ะจริงแล้ววันนี้เป็นเทปรายการนะคะแต่ก็อยากที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมงานบุญประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวในเดือนนี้ก็จะมีอีกหนึ่งประเพณีก็คือเตียวขึ้นดอยค่ะสำหรับรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมแล้วก็จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นประเพณีสำคัญที่เราจะเดินขึ้นดอยไปสักการะบูชาพระธาตุดอยสุเทพค่ะพระธาตุสำคัญประจำเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่นักท่องเที่ยวหลายๆท่านก็ต่างรอคอยโอกาสในการมาทำบุญใหญ่ซึ่งตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเราพูดถึงธีมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบสายบุญงานบุญทำบุญขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่5ของปีแล้วเดือนถัดไปก็เข้าสู่เดือนที่6แป๊บๆก็ผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะคุณฟังโอ้โหถือว่าเวลาผ่านไปไวมากเลยเนาะในการใช้ชีวิตแต่ละวันก็อย่าลืมโฟกัสกันที่ความสุขค่ะเป้าหมายชีวิตเราก็อาจจะต้องแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเส้นชัยที่เราอยากจะเดินไปถึงเป็นรูปแบบไหนเราก็ลองวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้เดินไปถึงอยากจะเดินไปถึงเร็วอยากจะเดินไปถึงช้าก็อยู่ที่จังหวะชีวิตของเราแล้วก็โอกาสด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะในช่วงท้ายของรายการเนี่ยตั้งใจจะเปิดเพลงเพราะๆให้นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะขอเพลงเข้ามาสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยเดี๋ยวมีทีมงานหลังบ้านเนี่ยรับสายแล้วก็เปิดเพลงตามคำขอให้กับคุณผู้ฟังที่หมายเลข0532767933 0532767933คุยสบายยามบ่ายพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าถึง4โมงเย็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันเลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องดังกล่าวเพราะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกและยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมปัจจุบันประเทศไทยยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากขณะที่วิกฤตโลกซึ่งเริ่มต้นจากสงครามส่งผลให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานและต้นทุนการผลิตเห็นได้จากภาวะเงินเฟ้อโดยล่าสุดอยู่ที่2.9%และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อค่าครองชีพกำลังซื้อของประชาชนและภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินต่อไปอาจกระทบต่อการจ้างงานสภาพคล่องซึ่งเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินครั้งนี้ถือเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจควบคู่กับการเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการช่วยเหลือประชาชนแม้จะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่จะส่งผลดีในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายประกันสังคมให้เร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตนกำชับการใช้จ่ายงบประมาณต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษาหรือบอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและกำหนดทิศทางพัฒนานโยบายให้ตอบโจทย์นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนมากขึ้นภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้หารือร่วมกับทั้ง3ฝ่ายเพื่อ ่อขับเคลื่อนงานและฟื้นความเชื่อมั่นหลังที่ผ่านมาเกิดวิกฤตศรัทธาจากความขัดแย้งและการสื่อสารที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในเชิงลบพร้อมยืนยันว่าจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าการดำเนินงานของกองทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากมีประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตจะไม่ปกปิดหรือซุกไว้ใต้พรมพร้อมนำไปแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาโดยย้ำว่าทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กองทุนประกันสังคมเผชิญความท้าทายจากสังคมผู้สูงวัยและผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในอนาคตทั้งนี้อีกนโยบายสำคัญคือขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเช่นกลุ่มไรเดอร์และยังมีนโยบายผลักดันแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเน้นดูแลตามหลักมนุษยธรรมและป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน
11: ที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและบริหารจัดการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต้องดูแลทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนโดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนคือเฮลแดมเขื่อนสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพในชุมคนต่างด้าวและพัฒนาคนต่างด้าวเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติให้สามารถให้บริการสุขภาพเบื้องต้นได้เพื่อลดภาระงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทวินวิลเลจหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและควบคุมโรคร่วมกันแบบไม่เป็นทางการผ่านอสม. อสต.ในหมู่บ้านคู่ขนานเป็นการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
7: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
9: ็จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

干，站对袂走红路。青山要下蛋啊，得大惊风哦。为壮士太翁啊，不惊哦。连败为秀红，为一世你结哦。严。กินเจไม้นาลีงาปวกเขาเลยโอ้ติงโอ้ยัดเสียแปลงจวางอาจายทินเดียโอ้ยน้ำเย้าเจยุงนาไม้เจยามเสื้อนาโอ้ดวนโอ้ว่างเฟยไม่สิวงาเจมาเจียนเนี่ยใจเออว่างโอ้เห็นหัวใจเอ้ยเมาลิงเนาะเจียนเนาะฮึมย่อไม่เลี้ยงอานามาเจเบี้ยวยางเนี่ยใจเอ้ยเสียนผู้เยาโลยามตุนอยุนโนจางตาไม่นินเกินไม่มาเลี้ยงเนี่ยหินเยียโนนามเยียนย้อยจ่ายจิวโลตัวง

cantí tí tona hèn. Siêu vê lời ô miền nô.

độ dấu tư nhãn na miền yam vi ơ cano tô

慢慢在转那带，请度阿罗布诺，在后背两年那在引发加奥，帮靠养奥，因为买度奥。清都被你见为叫清楚轮到这样也嘛在水楼给你白边可以拿就肚脐哦下嘛这轮到被接你呢佛在两那面那这在路你回路南有这样哦买用门哦夸哦望见你当家没修眠你这南有这样哦将啊带路那哦哦哦哦哦哦哦东半夜家长啊面为你谁哦南有光当啊轮到啊哦哦哦วางเฟยต้องจ่าไม่ยามเป็นยี่แมงเอ้ยโมก็เจอเสียนหน้าแสงอาจจะตายนู้นเอ้าเพียงโมนินตรงเอ้เก่งเจียนหน้าจะมอเจียนยี่เสียเมาหน้าเจียนผู้ยาวเวทท่องโออินโนต้องใจเย็นเย็นนาจะไม่มีเงี้ยกิ้งจมเข้าจะการโนนานไม่ต้องโอ thao nhiều ế xây xây xây mẫu yết nhì có đồ khan chí cho nà hò xây lòng tóng ô ô tiền ô mẫu chế nói hò xây đà nhì nhì phú ô就到这年那年那

ตขานาฟุนาดิสิงโตตายละเอจังตายเจเทวีนิเซโลกานาสินกาจังเอ๋ยใจอ่อนเลอเจ้าเสียเจียมเอขวาฟูนาเสียเมียนหินเยโอโลโมก็เจียงโอหองเซนโออาโอวินโอฟังสู่เอเจต่อเจควรหนุนเต้าโลเมาก็เสนาลวน

นามยกตีโจนามตายยามตีโอเชียนโอฟุนต่อยไม่ต่อจะยามทงนี่มาโอการชี้จีเจียงหาหนอจะเย็ดเสียด้วยโอเจ้า有家子真错，这王爷你死哦！有他这天哪，公啊在老了，忙哦！有家忙住这东错的东西，你云哦，混。ฟ้าเสยหน้าเจียมาเสยยามเชื่อนอะไรโอ้ดวนโน่ควรเสยทรงเมงายามทอดเชื่อนโน่ต่อยเสยอาหน้าเย็นหน้าเสยยามเชื่อนเอ้ยโอ้เมงโน่นินินเนแปลงจวางาเตลุนเจียเงียนเออหายเงียดเสียหมายจินนาแปลงเท้าโอโอสินโอฝุ่นฟ้าไม่ยามหมายเจต้องเพียมเออโอยามโอหมายพ่อชีเส้นเหมือนเอาปวงเอา

年来了，百载有了，别毛。天地啊，绵绵，怎能尽也满？哎，毛那绵那，我到别人家喽，给侬。

种啊，最在老的蒙面路背后负面的世界嘛，个人世路养修护那巴那好养哦，有。

จวงก็ห่วงอ่ะเราปุ้นเสื้อโนอินโนก่อนสางเอ้ก็เมียนอาจารย์เจียวกุ้ยโอ้ยปุ้งเต่าเตะตรงคุยไว้คุ้นเว้ยอะลูเชียนโนใส่เจียมมาปุ้นเมียนอาจารย์หาเจ้าอย่าตื้อสิงะเวือนนายามทิ้งแล้วสิงะเมื่อตายเลยกูวิเจยามหิวเนี่ยเพียนโอ้ยยามหิวไหนพี่นาหอย่างอ้อเปียวจันจ้อยยัดปูงายามทิ้งเพียนโอ้ยสันเย็นเยอะปูงายามทิ้งแล้ววันโน่สันเสียวยัดปูงายามไปหิวสีนาเจียมมาลาเจ้าเหลือบินโอ้เจียวพอไว้สินตั้งอาตัดตรงสังโอ้ตรงเปลี่ยนเบื้อหน้าเหนียวด้วยหิวโอ้เปรี้ยวผิวตาหนาตัวหล่อเตะมุ้งฟงใส่โอ้ยคุณจางผิวหนาเจียวผ้าห่มโอ้ยางโอ้

0: 祖诺，南京走到为六轮哎喽，边就走那大江为哦前喽，买南为听完那地方也哎喽。นานที่งอเพื่อนอีสิวโอสิงโอเทนเดียเวจัยมาเจเจจางยำโอจัยมาเจเย็นให้มโยมาโอเจ้าเจ้าติงเวจัยเสนเวโยเจสิวโอนาติวเตกองซื้อไปเจอห้องโอทานโอยาวเจเสียนตองอายุจันเป่าโลยาวเจแต่งทานาซื้อยามาเลียวจิ้วตวงไว้เจ๋ยจ่อยเจ๋ยชิงสิ้นลิงโอ้ยเจ๋ยหน้าจ่อยแปะปิ้วไว้ยังสิ้นโอ้โอ้เลี่ยมโอ้เจ๋ยหมายชุนเชียวไว้ปูนเมงโอ้โอ้ยยัดหน้านินหน้าเฟ้กุ้ยไว้เหลือบชิงโอ้ยันนินเอเจมาเจเจียมเงี้ยยุนโอ้ยปูนาเมงายุนจิ้มไม่พุยชุนโนเชียวยันยุนเอเจมาเจฟาเจียมยันโอ้ยยันยันปูนาเมงาเจียมเงี้ยโอ้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีย้ำไม่ปล่อยทุนสีเทาใช้ช่องว่างทางกฎหมายแย่งอาชีพคนไทย
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่13พฤษภาคมนี้เพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการคุ้มครองประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนเพราะปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจแต่เป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตะลิ่งและบรรเทาผลกระทบอุทกภัยนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณวัดชนทาราวาสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะตะลิ่งซึ่งโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันหยงมัดความยาว260เมตรในพื้นที่หมู่2ตำบลตันหยงมัดจะช่วยลดผลกระทบจากน้ำกัดเซาะป้องกันการพังทลายของดินและเพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชนในระยะยาวจากข้อมูลในพื้นที่พบว่าบ้านร่อนหมู่2ตำบลตันหยงมัดเป็นพื้นที่รองรับน้ำสำคัญของอำเภอระแงะเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากคลองตันหยงมัดมักเอ่อล้นและกัดเซาะตะลิ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่เกษตรและเส้นทางสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืนพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการพร้อมเชิญชวนหันมาเติมดีเซล B20 ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตร
12: ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มน้ำมันดีเซลและเบนซินเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการโดยนำรถโมบายตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งสามารถตรวจสอบและอ่านผลได้ทันทีจากการตรวจสอบพบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ปั๊มน้ำมันดังกล่าวมีคุณภาพน้ำมันตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงพลังงานกำหนดทุกชนิดสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติกเกอร์บริเวณหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าปั๊มแห่งนี้จำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานทั้งนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอรอบนอกโดยตั้งเป้าจำนวน100แห่งรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ลำพูนลำปางแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่มีรถบรรทุกรวมถึงประชาชนที่ใช้รถที่สามารถเติมน้ำมัน B20 ได้หันมาเติมน้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรและช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากยานพาหนะได้อีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พกว่า
1: เนาะจง
4: ตัวดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกวนย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
7: ็สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสุดชัวชงต่อจอมั่วบัดทองอยากลีจอป้อนเหนียวอวดเซ็งเมียนหัวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหนัวมั่วเตาหลีจออ้อชงจอมั่วม้อเรือรังสัวเล็งจะให้เหล่าหล่อหลัวอยากลีม้อปอดอุดตันเรือรังม้อฮักปอม้อเปลือม้อสอนชาหรือเฮาม้อเต่าจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีลอจอมัวนุญูต่อจอจีชงใจหมูจอเสียองค้าต่อเฮาวัวป้าตุเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมีย HIV เทียบจอดหยาเท่าอีโปเกลูนุนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปสุนสปสชเขตเชียงใหม่ยอสุนจีเปออยีจีเปจีจีตัวนอนหลักจึงม่วงบัสต้องเจ้าจอถูหลวยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปออเป
8: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าหลุวะอีปังอยู่ทีมเชียงใหม่ ชื่อปังเกาเต้งเหม่งสัวต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสัวเตยกุญเยขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสัวต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต๋อลู่เสงแจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุ้มเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปยอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงแจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไทยเต้งเหม่งสัวเตอปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเตาตูแอฟไฟดีมาช้อเหลาเนอร์จื้อฮาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเจ้หูจอเหลาเต้ขยะเตจีนตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูติอีลูอีลินดูมงจูนูติไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชยมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าทรงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชยไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยองจงอีจงหนาจือกุตินิงจังสวดเล่าจนนุวันจันนุตีเก่าอีลูกจื้อหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวกุญย่างจัวลีซากทอจือห่อนุนัวกุญย่างจัวเลียงเร่หนึ่งเก่าจื้อถูกจ้ากือกังนุนัวยอก้าโฮปิกียอนย่างจัวเลียงเร่หนึ่งเก่าเจ้าถูกจ้ากือกังปิกียอดเล่ยฮยองนัวยอนย่างจัวหนึ่งฮยองมานดอกนัวกุ้มเบาหญ้าเสียงหังจงซาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ตัวจื้ออีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวเจียวถอยอีจงหนาจือกือตีนิ่งจังสวดเล่ากือเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงย้อนสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูว่าจ้องดาวจัวไม่สวดเล่ากือไม่ปังช่างกังสู่ต้องจัวฮาลูมองได้รู้เสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนหนัวเจกูกูหวังฮัจยาสาหัตตาไม่สวดเล่าโยลุนรูกูย้ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาสาวมาอ้นได้หนัวเจกูยัวลุมัวอีจังสูสึกคือหาจูนดาวจ้อกังมอไวรัสฮันต้าจะหลุดถังจัวสวดเล่าเต่าเป้ามาย่อจัวนางย่อจัวนู่นัวนู่นัวนู่ตีเก่าอีลูกจื้อหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาตู่หนูจื้อคือหูอัวนางสาวละลิดาเพิดวัดวิวัฒนาเนื้อย่อรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาอ่านเงาจวนเดากระทรวงสาธารณสุขกู้เต่าเจ้าโนงจ้อสูสื่อเดากีกือปัวชึกีจอกังมอไวรัสฮันต้ามาย่อจัวตั้งต่อกังหอต่อกังคือ WHO เต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮันต้าซื้อจอต้นแห่งคือชื่อกีจอเชื้อไวรัสฮันต้าหนัวย่อจวนเต่าลูกก็เรือสำราญคือย่อจวนเต่าลูกหาซื้อมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ย่อจัวตั้งสนัวหูเต้ชาวไทยมาจืนซื้อฮันต้ามั่วจอต้นแห่งคือชื่อกีจอกังมอไวรัสฮันต้าหนัวหนัวมาตั้งชื่อจอหนูจื้อพวกกู้หัดเชงบ้างจอมาตรการลูกเจ๋งฟางจอกั้งมอหนัวฮะพวกหยัวคัดกรองชวนจวดจอต้นเฮงคือเต้ากี้ตัวจูหูเต้เชิดท้ายตั้งชื่อมาพวกเต้ากี้ต้วนดอกลูกเต้เชิดคือมั่วความเสี่ยงมาพวกหยัวเจ้านงจอสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหนัวเอตั้งชื่อหนัวเจพวกประเมินฮาตาย้อจูหูเต้เชิดท้ายฮะจอไปเสงกุญแจจู่ๆได้เชิดท้ายมาหาเจ๋งมั่วความเสี่ยงต่ำหนอเจ๋งมั่วความเสี่ยงต่ำเอปัวหยัวกวดจ้อนหนูจื้อกุญแจจวนดอกกรมควบคุมโรคประสานมงจวนดอกจ้อนหนูจื้อกืออ้วนหนูจวนดอกสายการบินท่าเรือฮักจ้อนหน่วยงานคือเกี่ยวข้องปังจั่วเฝ้าระวังฮักคัดกรองจ้อตัวเองคือมั่วประวัติมงก้อจ้อจ้าคือพวกสัตว์ฟันแทะหนอมาจ้อจ้าหนัวชื่อเสียงย่อจ้อจวนเนอมาจ้อจวนหนัวหนึ่งกุยออีอย่างจ้าคือยุวจัวมั่วจ้อกังมอนหนัวมาจ้อหนูจื้อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตั้งต่อศึกษาหอตั้งต่อศึกษาจวนเดาจอกังมอไวรัสฮันต้าหนัวฮาตาเนื้อปวยอจอฮาตาเนื้อยออีจอกังมออันตรายหอคือมั่วกี้ปวดจั่วจังเลยเจ้ากี้ใจฮันหัวเอจอกังมอโรคไวรัสฮันต้าหนัวมาย่อกีลุงดอกคือยูมองหน้าจอจอมมงอังคือปนเปื้อนลอซิยอจอมมงอังคือย่อจอจั่วเลยกัวหนอจอจั่วเลยกัวมาย่อย่อหัตตาเล้งถือคือเต้าใจจอกั้งมอหนัวเจเถาทั้งได้มาอยู่มั่วอาการทรงอย่างเลยคืออยู่มอดอยู่ยุงกูห้ามั่วคนซื้อได้อย่างเดาทรงเก่าเลยคืออยู่เต้าเข้าถั่วห้ากังแรงมาย่อหัตตามั่วภาวะแทรกซ้อนเดาสู้กีอวปังย่อจัวต่างสุดนัวมาหาเจ๋งชื่อเต้ามั่วชั่วคือยัวลู
ถ้าเจ๋งจะต้องมวดชั่วกือยอลูกคู่เต้าหลอดซื้อยอจอวัคซีนกือยอลูกตีไทยเต้าอ๋อเอกูท้อกี้กงเต้นดอกอีจงหนาจือกือตีเน่งจังสวดเล่ากือยอดส่วนดอกจอขอเช่ากือเนื้อจือมวดจอจวงกางเต้าามาแกงชายอหัตามวดจอจวนลุนยอดจวขอเช่าดอกเจมวดยอดจุเต้าทำความสะอาดหอดเถาอ้วนได้คือยู่ยัวทำความสะอาดลอสยอยู่ยัวตู้ว่างตู้เจมายัวจุเตาซื้อจอชั่วน้ำยาฆ่าเชื้อจะหลุดสัวอ้วนได้คือยู่ยัวลูกลูตู้ว่างตู้เจหอหายยหตาจังเต้าน้อยเจจุท้อชี้จอกว่าจานเดาจัวกว่าเนื้ออ้วมองอังชูตักลูจัวยู่นาอ๋อยูหัตาเล่งถือกูน่าหลอกนุ่มหมักมั่วความเสี่ยงคือยัวเตาใจจอกกังมอไวรัสโรคหันตาคือหอตั้งกูหาตั้งลูหนัวเนอมาตั้งสื่อหนัวเจจอไวรัสหนัวตั้งต่อชื่อกีย้อจัวหรือลูเต้เชอหูเต้เชอท้ายมากู้เจงจือเตาปู่หัตามั่วชื่อกีย้อจัวหนึ่งหนัวตั้งสื่อมาสวดเลยยัวจุเตาเจงฟังตัวสองห้าเจกูจะลูถังคาจัวอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัว

เอชวนซื้อหนัวเจกูยลูกจออีร่างกี่รอใส่ชัวสวดเล่าเต้านงกงกี่รอใส่ว่ากี้เออีปลาหนัวเจกูเลยหมักจอกั้งลูมัวอีจังสุสึจอลูถักชัวสวดเล่าเต้าเป้ามายอดชัวดอกร่างหนัวเจย่อกูยมัวอีจังสุสึกูลุ่มใบหาตาย่อยอนเน่งเถาอู้คือยอดคัดหลีร่างจอดจัวสดเล่าเต้านงกงกี้รอใส่อ้วกี้

mà chuồn giữa núa chạy cùi yúa cho các lưu múa ý trắng sử sử cho lù thằng kha chua ý trọng nạt sử cửa tiên ninh chàng suốt lờ tao báo chuồn giữa mà à mua chống lên đau tù họp hình mò tao hào ó mà cho ký mò tao hào nữa chê à mua đau đau lên do mò migraine ó mà cho migraine nữa chê mua in đồ cha lên mò in đồ cha lên dòng ý lên ó mà à mua chống lên đau tù của sáng hạ ta chê yò nư yu phên sáng đau đau e xa lê ua chua mò migraine nó tăng sư mà khó tránh lờ nữa chê cho migraine nữa nư trao gà tún luôn đau อยู่เลยจื้อปึคืออยู่นั่นนุอัวมาสะเลอัวซัวจอกังมอหนัวเนื้อมอตักตัว5จอมไมเกรนมาเนื้อจื้อยอฮาตาจะเลมอต่างเฉินเด้อตั้งสมาเนื้อเย็งอัวลุนเด็งเตลอสเลอยู่เย็งอัวทุจื้อปึนเด้อลุนเด็งเตลอนัวเจเนื้อสะสมจานดอนดาวเจเถาเกอสะเลอัวซัวอยู่มอเต้าหาอยอฮาตาอยู่เป้าฮาตาอยู่ทุจื้อปึตื้อคืออัวเอสะเลอัวซัวอยู่มอเต้าหาวนมาอยู่มอเป็งสื่อคือยัวรังทุจื้อปึนเด้อสะเลอัวซัวอยู่จู่กี้มอเต้าหาวนัวหนึ่งมอเจ้าจ่ออ๋อมาโยฮาตาเต้ถาคืออยู่มอเต้าเฮาไมเกรนนัวเจอยู่ยัวจุเต้าอัวเจ้าเลยหนัวย่อมองปืดจวนแต่เต้ขอเช่าคือจอกจอมตู้คือจื้อมั่วชัวร์ล้างจื้อลู่รบกวนจวนเดายูทูเข่งจื้อมั่วจอแสงฮะจอแสงหอเราสิย่อจื้อปุกี้ฮะจื้อมั่วเต้อย่างชัวร์ลู่รบกวนกระตุ้นเดายูลูกแป้งลื้อไอสาเลอัวจัวอยู่จื้อมอเต้าเฮาจื้อทางเลยหนัวซื้อยัวจุเต้าเฮาเล่จัวกวดเจ้าจัวอยู่ลูกจีวิโยฮาตาเต้ราคืออยู่ลูกจีเนื้อขวดเล่มายัวอัวจัวกระตุ้นจัวอยู่มอตาเฮาไมเกรนเนาะฮายอดเต้เถาคืออยู่มอไมเกรนนัวเตอยู่ยัวจุเต้าซื้อเต้อย่างของจ้าเจ้าลูกปัวจวนเต่าอยู่ลูกเฮาปลาหลอดซยอนเต่าจะหลุดปวดจวนเดี๋ยวอยู่ลูกเขาเปล่าอ๋อมาอยู่อ้วจัวอยู่จะเลยจงจอมินจื้อฮะจะฉวบมอดเหล่าฮะอยู่จุดเต้าปื้อจะกบปุ้มพ่อยู่จุดเต้าปื้อจะกบปุ้มพ่อมาอยู่ลูกปังลื้อสัตว์เลยจื้อมอเนอร์ฮะอยู่จุดเต้าบันทึกเตจากืออยู่เลยไมเกรนเนื้อจะเลยจากั้งฝัวตัวเราสยอดจากั้งมอตัวมาอยู่ยัวจุเต้ามัวชาวใจจ้าฮะตาอินูหนัวเออยู่นอดล้างจืออยู่เสาปีเจ้ามงอยู่มุนจืดล้างจือโลเอสาเลยอวดจัวอยู่มอเต้าหาวหนอเราสยอดอยู่ปื้อปีเจ้ามงแต่อย่างหนัวมายอยาตาอยู่มัวชาวจ้าหล่อหนัวเจอยู่ยัวเป้าฮะตาอย่างเธอคืออยู่อย่างเธอคือออัวจัวอยู่มอเต้าเฮาไมเกรนโนเนอร์มาสะเลเป้าหาตาอยู่ยอรังซออัวอย่างเดาเหล่าลอสยอลดอย่างเดาจูกว่าเนื้อเจ้าจอหนอหัวยอหาตามั่วจออาการรุนแรงสุเลยมอเต้าเฮาหยังหยังเหงมอเต้าเฮาเหงห้ามอวัวมอคราวเหล่าโนมายอจูเต้ามงจื้อจอกือชั่วจัวปัวปังชวนจัวห้าปัวปังขัวไอสะเลจงเต้าห้าสะเลจื้ออันตรายจัวยืลุจีฮันเนอร์เจกูบอกเลยหนัวซื้อเจมัวเป็นสื่อกู้ยัวรังจอกังมอไมเกรนเตาเล่าเจกูจะลุทักคาจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อหนัวเจยัวลงมัวจอฟัวจวดเลยนางถังจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อมานุนัวจอหนุจื้อกือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าหาตาจอฟัวจัวยัวกูย้อจัวเถ่าเสิร์ย้อจัวถ่อมจวนนู้ฮะยัวมัวนางกือยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังไปต่อเต่าไทยไกลอ้างมาเฝ่งเต้าย้อนางยัวลูย้อจัวอ่านเต่าลูกเสียงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่แจ้งไฮลำพูนลำปัง
พะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรห้าลู่เสียงเพชรบูรณ์ฝัวจัวจาเนาะคือเย็นเล่นดอกเน่งเก่าอ้อสูนเน่งเก่าจื้อองศาเซลเซียสฝัวจัวกู้เนาะคือเย็นเล่นดอกไปเจ้าอ้อสูไปเจ้าหยี่องศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้าคือเย็นเล่นดอกจื้อจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนู้ติไปเจ้าทอดจื้อหอเนาะจัวนู้ติเก่าอี้จูนู้ติเก่าช่างลูกจื้อลินดูยัวมั่วนางกือยังลินดอกไปเจ้าจูเปล่าเจ้าแฝงปัวเนาะจัวพังไปตอนดอกไทยไหลอังยัวมั่วนางโลเนาะจัวเก่งขอเช่าเนาะจัวนู้ติเก่าอี้จูเก่าไปลูกจื้อลินดูหนัวฮะหัวเนาะจัวนู้ติเก่าเปล่าจูนุติเก่าช่างนัวมาหยัวหยัวมั่วจัวเจ้าก็ยังเล่นดอกเก่าจูนึงดอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงหนัวฮะจ้อฟุดจัวกูหยัวจะรอตัวฮะนมากูปุ่เต้าฮาตาอ้อนูนัวมาหยัวจอกกลางมั่วอีลูพายุกลางรูจูหูพังเก่าเต้หรอมาสวดเล่าหยัวจุเตาเจ๋งฟังตีไทยยูทูแข่งตัวจงชื่อเสียงย่อจอต้นแห่งคืออวลาอวเต้อ๋อจอต้นแห่งคืออวลาอวเต้จอเต้จื้อมังจื้อตรงเต้นดอยฮาตามั่วนางโลเอมั่วจัวลูโลนัวเจมั่วเป็นสื่อคือหยัวจัวยูจอจื้อเข้าเต้ามาจุเตาเจียงฟางตัวรงช้าเตยังของลูเฉ่งจ้อจือตัวรงจกว่าเตยเถ่าคือจัวตัวลูกลูรอจัวจือเตาอยู่จ้อจือเก่าอ๋อเจกูจะลูทางข้าจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอออนู้นัวฟัวจัวหลงเป้าเฮงมาสวดเล่าอยู่จุเตาใช้หัวทุกแข้งตัวรงสะเลจือเตาใจเขาถั่วยงหยีเนอะเจจะลูทางข้าจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอออ๋อเนาะจัวฮันทำไมจังสูสือฮะอ๋อฮาตา นูนัวนูนูนัวนูตีเก่าลูจื้อลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเถ่าลูชื่อเห่าทอดสือหอดเนาะจวนนางมอเหรอนางมอนูตีเก่ามาเถ่าลูชื่อเห่าแนงเก่าเต็งไปเจ้านาทีกูมวนนางลูลูลูเก่าเนาะจวนเต่าตู่เห่าเกลี้แม่ละหลวงมาอ้วจั่วมั่วจ้อมัวจดเล่สังสืออ๋อมัวจดเล่สังสืกูเตาลู่ฮะเตาพัดลู่จวนเตาลู่จวนเดาหม้อกลางหนอปุหาตาลู่เตาลู่จวนเดาต่อหม้อกลางสะพานมามั่วเป็นสื่อคืออัวจัวตู่สะพานเดาตุดเล่น้ำแม่ลาหลวงกิโลเมตรคือเนาะจวนแห่งอ้อปัวเปล่าเจ้าดอกถูเนาะจวนดอกลู่รอบ้านแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยดอกลู่เสียงแม่ฮ่องสอนมากูเตาใจกีปวดจวนหนอมาถูสะพานดอกกูเตาป้อนหลอกห้าอวดจวนจ่อรถบรรทุกละสยอจ่อใช้คือมั่วน้ำหนักดาวกลัวเลยหนึ่งเก่าอีตันจ้อเศร้าจู่มัวเป็นสื่อคืออยู่ว่าเขาจู่กี้หนัวเต่าหนอจู่มัวเป็นสื่อคืออยู่ว่ามองดาวจู่กี้หนัวเต่าหัวยอฮาตาจ้อเช่รถยนต์ทั่วไปรถตู้ฮาจ้อเช่คือมั่วน้ำหนักจู่เขาเลยหนึ่งเก่าอีตันมาหาเจงมองจู่กี้หนัวเต่าปกติฮาหนอเอยอฮาตาเล่งตือคืออยู่ว่าเต่ากี้จวนดาวจู่กี้หนัวเล่งตือคืออยู่ว่าเต่ากี้จวนดาวจู่กี้แม่ลาน้อยแม่ลาหลวงดาวหนัวมาไม่สวดเล่ากูอยู่จู่เต่าบางตัวสองห้ายอฮาตาเล่งตือคือมั่วใช้ลู่หอเล่งตือคืออยู่จู่เต่าสือจอดใช้ลู่แนงเก่าอีตันยี่มงมายอฮาตาอยู่ว่าเต่าจู่กี้หนัวหนอเจี๊ยเต่าจู่เต่าเอ็นช้าลู่สู้เฮาเกคืออยู่ว่ามองเนอะเจกูจะรู้ทางค่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนูฮะเอจวนสนัวหอดเจกูอยู่ว่าลูเต้ลูหาจุนดักสูต้องจวนดักหนัวมาเนาะจวนดักสูต้องจวนดักหนัวเจอ้อนู้นัวฉังตัวกูกูก็เลยหัวตั้งคือกูอยู่ว่าเหล่าลูจัดรายการหนัวมาเจ้าฟัวจัวลุ้นตู้กูทรงอย่างเลยกืนทรงก็ทรงอย่างโยมวนนั่งลูเลยเนาะจวนนั่งมอเท่าอ้อ
เถาออดทุ่มลอสยอเถากืนเฮงเก่าเต็งจอมต้นเต๋อมากุ้มวยอิบล้วนนางลูกๆๆเก่อนุ่นัวฟัวจัวจองจองเก่อวัดจวนนุ่นัวฟัวจัวจองจองเก่อฮ่าอ๋อเอ๋เนื้อจวนดักไม่ใจจอนี่ฟัวจัวจองเลยจังเหล่าชาวดักตัวกล่องกี้เราใจเต้าจวนดักสู่ต้องจวนดักนัวลอสยอนเต้าสู่ต้องตัวกล่องกี้เราใจเต้าจวนดักตุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์ชื่อเป๋อออหยางเจ้าศูนย์ศูนย์หยางเต้าอ๋อเอ๋จวนซื้อนัวเจกุยัวจอกังลูจออีช่างกี่หล่อเสกจัวสวดเล่าเต้านองกล่องกี่หล่อเสกอ้วกี้ส่วนสือฮะมาสวดเล่าต่ออีหยนสืออ๋อมาเนาะจัวอ่านดอกร่างนัวเจย่อกูยอลมัวอีช่างกูยอลมัวอีช่างสวดปังเสียงคือถอดต้นเดาอีโตพงเยื่ออ๋อก็หัวเก้าอีจ้าหนอมาก็ยออีตุพงยืดยอดโซหูติ๊กตอกก็หาตาก็ชอมแต่ตัวหาตาก็สังนองอีช่างซบพังเสียงกือลุ่มไปหาตายอนเนียดสีเซียนชีหนอเจกูมองบางเตาจ้างซบพังเสียงหนัวเหล่าเจยอมัวจ้างซบพังเสียงหนัวยอลูกจออัวก็กระตูฮะจอจัวสวดเหล่าเตาถูกก็นองกงกี้หล่อใจอัวกี้เออีปลาหนอเจเลี้ยมังจักแกงลมเต้นเต้าดังดังไม่สวดละอ๋อเอโยฮัตตาไม่สวดละเนาะจัวขอเชาตือฟัวจัวจงเลจังเหล่าเนาะเจชาวดังตัวกงกี้ลอสิจวนดังสู่ต้องจวนดังหนัวเต้าเนาะเออีปลาเนาะเจกูจอจ้างซบพังเสียงหนัวเจกูเลยหมักจักแกงลมเต้นเต้าดังดังไม่สวดละอ๋อ

ท้อสุดจะไม่ดันดาวมาหัวตั้งกูกูตั้งต่ออยู่ฮันลงหนอเจกูมัวอีโตกูตี้เนื้อกูตาวดาวสุดต้อง

ตัวหาตามัวอีช้างสูมองตัวสังช้างสังกวกุสังมาสะเลลูกแก้งจอลูกฮันลูกแก้งจอดยอดจัวต่างสนัวมากูส่วนเสือหนัวเจยัวลงมัวอีช้างสูมองตัวยอดลูกสังจัวอีจงหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้ามาตัวคือสังช้างสูมองตัวหนัวหูอัวล่าเน่งเสียงว่างยอดส่วนดักลูกจอบวกจันดักลูกเสียงแจ้งใหม่ตัวต่างสนเน่งหูอัวจ้าหยีเสียงว่างยอดส่วนดักลูกจอบวกจันดักลูกเสียงแจ้งใหม่เนื้อมวลน้องยงย่อยังเจ้าเต่าชงเนื้อเต่าต่างสนเน่งจวนนู้ติเก่าอี้ลูกจื้อหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาเจ้ากุตี้ปัวหยัวเจ้ามองฟ้องกังลอซือยอเจ้ามองไรจวนนู้ติเก่าจื้อลูกจื้อหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวเชื่อเซ็งยอหยัวมัวจังสูหนัวสั่งจั่วเจ้ากุตี้เสียงมองว่างกือย้อจั่วดักลูกเสียงแจ้งใหม่แจ้งหายพยาวตากฮะสั่งจัวเจ้ากุตี้เสียงมองว่างกุญย้อจัวสวดสวดลู่รอสวดสวดลู่เสียงท้องเพลาหูเต้เฉิดไทยตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจ้อนเล้งจางตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยอ๋อสังจัวจ้อปุญญังจือกยี่ตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจ้อนใช้เจ้าว้าวจือหันใช้ว้าวกืนใช้ว้าวตี้ตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจ้อรัวเร่จือหันดักพังตัวยังหลอกสื่อหยอกพังใช้ว้าวตั้งชอตัวสื่อจือตัวเล้งตึมเบยสังจัวจ้อพงยื้อกือเป้าจูตูตั้งสื่อเน่งหูอัวจ้าหยีเสียงว่างย่อจวนดักลู่รอบวกจันดักลู่เสียงแจ้งใหม่มายอฮาตาไม่เล่งตือกือเป้าจูเจ้ากุตี้เสียงมองว่างกือย่อจวนดักลู่รอบวกจันมามองดูเจ้ากุตี้ปัวปังซ้ายปังลู่อ๋อเจ้าหยอดจั่วปัวอยู่ตัวจุดโซไม่เบยหาจุดโซไม่ลู่เสียงหล่อปัวเตาใจกินโซช้าเหล่ามาทอสวดเหล่าทอสังเลยย่างเอมองดูเจ้ากุตี้ปัวปังซ้ายปังลู่มาเจ้ากุตี้ปัวอยู่เจ้ามองฟงกลางหล่อสุดหยอดเจ้ามองไรย่อจัวนู้ติเก่าจื้อรู้จื้อหลินดูหยองอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าจับจัวหนัวยัวมาทุกือสร้างจังสูหนัวหูอัวล่าเน่งเสียงว่างย่อจวนดักลู่รอบวกจันดักลู่เสียงแจ้งใหม่ยอดตูสร้างจังสูหนัวเจ้กูกู้จัวมัวจังสูมองตัวหนัวยอดลู่สร้างจัวอีจงหนาสึกตีนิ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อเอจวนสูหนัวเจยัวลู่เต้นดองดองดอกเมย์สวดเหรอมาย่อจวนกูว่าจำดาวจัวอีจงหนาจุกตีนิ่งจังสวดเหรอฮะกือไม่กูสั่งสติกเกอร์ดาวดาวเกอตัวเช้าลุดลังลุโจปูโจกูมากูกูจงชักเกอเอทอเช้าลุดลังลุโจปูจอกังจัวไม่สวดเหรอฮะมาว่าจำดาวจุ้ยตูพงยือหอหัวตั้งหนัวก็ฉลุ่มไปหัวทาวีสิทธ์หนัวทาวีสิทธ์ลีริวมาก็ฮาตาทอสร้างอีช้างสูมองตัวหนอมาอกูชื่อเป้าหาตาสอก็ปุยอตูตัวเองตูกูตี้กูหัวตั้งดาวสูตรงต้นดาวอ๋อยอหาตาก็ยอตูกูตี้ดาวนัวรอกูตู้สร้างจัวก็ตั้งหล่อหัวยอหาตาก็ชื่อยอตูกูตี้ดาวเอก็อยู่ว่าสร้างสูมองตัวนัวเจกูทักแชทมองจัวก้อนเหล่าเนอกูทักแชทมองจัวก้อนเหล่ามาอีปลาหนัวเจยอหาตาก็อยู่ว่าสร้างเลยจ้างแล้วเราก็ซ้อมดาวตัวโซกัววิตาสุนัวเตลูกซื้อเหายอตั้งเหล่าเจสร้างอยู่ว่าสร้างสูมองตัวจะตั้งเหรอฮะเตอิปลายอกูตุทักแชทสุก็เหรอหอยอหัตตาก็มั่วสูมองตัวสูจิงเจ้งกลางสุโนเราก็เลยหมักซ้ำดาวตัวจูกูลอสยอนดาวสูต้องตัวจูกูลอยยิงเตาตัวอย่างดาวเนอร์เตอว่าจำดาวจุ้ยตัวพงยือฮะก็สุลุ่มไปหัวป๋อแซมะมาก็ซ้ำดาวตัวหัตตาย้อนทรงเถ่าจังด้วยย้อนจวนดาวไม่รู้เสียงตากมานางลู่ลู่เฮงว่าจัวดงเก่าเอาไปขอเลยหนอฮะจอดจัวลุ้นๆเกินมากูรองซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดักตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสวดเลยเตาเป้ายอดจวนดักหนอฮะเองใช้ลุ้นกลางลุ้นโจก็ฮะไม่เล็งถือกูยอดจวนดักลุ้นเสียงตากหนอหรอใช้หัวไม่ถูกแข้งตัวรองฮะอ๋อมากูจำดาวจวนไม่คือ
ว่าจำดาวจัวไม่หอกือไม่กู้สังสติกเกอร์ตัวดำดาวเกอจีกู้ทรงชักเกอไอทอดเชิญลุดหลังลุดชูปุ๊จากกลางจัวไม่ห้ามาปู่เต้าฮาตาอ้อนู้นัวยอดจวนดำดาวขอชาวเกอร์มัวนางลูมามัวนางลูห้ามัวจัวลุดลูห้ามาสวดเล่ายอดสุเต้าจิงฟังอยู่ถูกเข่งตัวทรงตีท้ายอยู่เตวังเจเตกงเตลงตัวทรงอ้อเอต่างสุนัวลุดชื่อหอยยอดตั้งหลักห้าชัวกือยังเล่นดาวเจ้านาทีหลักซื้อเจกูยอดลูจออีช่างกี่หล่อใจโอช่างต่อกันเกอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่หล่อใจโอกีย้อจัวมอหนัวหล่อเสื้ออ๋อมาร่างต่อกันเกอคือกูย้อเจ้าลูกจอหนัวยอดถอดต้นดอกอีตูหนาเจ๊คือย้อจวนดอกห้วยลึกมาก็กูเต้าดาวสูต้องตัวหัตตาสังนงข้าลีอีช่างสวดพังเสียงหัตตาชื่อปุ๋ดเล็กล่างชาจึงไงหนอไอ้ก็ตาถอมัวฟีจัวย้อนหนาเจ๊คือมัวลุ่นเน่งทรงตัวอย่างเกาเลยร่างสวดพังเสียงหนัวตาวรูนองอวกีห้าหนัวมากุมงชาตาวยอคัลลีมั่วอีช่างสปังเสงลุ่มใบหาตาปูดเล่กลางช่างเรหนัวเจกุชิปะหาตาสอก็บุยทอร่างหนัวเจกุโยมั่วร่างหนัวยอลูจอวก้อนละตัวเอยอตากูจอเหล่าเนื้อจอยอร่างคือก็ถอตัวหนูเจก็จอกังดาวสู่ต้องตัวจัวกูเอกูเลมังอันช้าตัวร่างคือก็สังดงจอจัวก็ตัวเนอเจจวนซื้อหนัวกูโยมัวร่างโซพังเสียงคือยอคันลีร่างหาตาปูดเล็กกลางช่างเฮยอลูจอวก้อนละตัวฮะจอจัวสวดเล่าตองทุกก้อนหงกงกี้รอใจอวกร่างต่อกันเคอยอจัวมอนัวหลอกซื้อเอมอนัวเจกูยอซาวสู่ต้นจัวเชจาเลยนัวหลอกซื้ออ๋อไอเป็นเลยหมักจอกลางตัวซึนซึดลัวจัวปีกีเถาเซินซูเถาลุซือเหอจื้อเต็งซูเจ้าเต็งมอนัวเจอัวจอมดาวจัวเมชัวชัวเล็งชัวตูกือเมกูหัดเจ๋งลุนทูกูยออัวพงยือเถาปี้ลุซูซัวเถาซาวฮะอัวจอมดาวจัวเมสวดลอกือเมกูปังเชิงกังสู่ต้นจัวฮาลุมงดอกลุเสงแจงใหม่อ๋อลุซือเหอยอตังลายเจกูยอซาวสุต้องยัวเชยจาเลยนัวลอยซื้อเอทอซุกว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวตู่จวนซื้อจุกี้นอกกันย้อนยงย้อนยงสวดเลย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปิดปลากระเจียวโคโพเปิดปลากระลือปลากระยอสู่หากอสาหากอตาเชกตอเลือจอปามโมสาสมูลอพีตาดิยอผักแก่เปิดปลากระลือปลากระยอดิยอผักแก่บ่าจอปามโมโดกระเตอล้อ
1: โอ้โบดะจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พ่อคว้า
1: เนาะซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
9: ็จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
10: เกวดอปูแวกก็ราแฮกแกปราตุพุกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือ PM2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอผากะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เบอร์คอลเลอร์ว่าแย่เซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปลาพลาลอที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปลือดอผักกระพลือ PM2.5 ตลอดตักแกล่แหล่ตอตเนียเครียดเนื้อแควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์แอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปลากรอค่ะตเมอร์เลอร์ชูอูชูแกตาสปอร์สค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคม ตือเลอะมือนี้มือซอสเซอร์ชิตเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิกโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิกาปราจีนหย่อนั้นนอก่อตาเชมลาเรแฮเวดาเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแก่ปราตึกพือกอเดอเลอะทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอะโอปุโคปุเคอร์ดูอทอกลิซอร์และกะชุกะกะชกอมุโคชุยพากะพลือโตโอบาน้อง
0: ดอปูแวบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276068เมตเมบา092 246 8579เสทบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลีกจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอก็ตอบเปอร์ปากระลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวมือกาพาตีพื้พีก็กันเนาะบาตัวกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟไพรโรดเนาะแพ้เลยวิทยุกลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซาตาเชอร์เกอร์ตอนเลยฮาลาคอปาคืนนารีและตือเลยนุยนารีเนาะเกินนาดับกาก็ดับกาเซแพ้เลยวิทยุคลื่นเอเอ็มตึกโทลุยกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์ปะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์เนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอแกสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกระเซเบอร์โทรศัพท์เบอร์ละล้อ053 276 007ไวเซอร์ขีดนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อเตอร์นาเรตบูโทรศัพท์ตัวเดียวตัวเจ้าลาซาเซนอตเตเลอร์หนึ่งเคกนาตาซาวีปอลเลอร์หรือโพธาโพนอไม่จะมีเดอตัวเดอตัวเจ้าลาซาดิซอไคอิมุโคจัวนอทิดัวนอดิจลอเดอเฮเตกับกาเซมอตาเชกตอเลอร์โอเกสกอลาซาดิอิโอมุโชเปอร์ดับเบิลเลอร์กันนาเลฟิจูดอลเลอร์ออนไลน์ก็กาเนาะดิเนจ่าเดอเลกาตมุกันนาซาตาซาวีและเปลือกเคลาโชอีตาเชกตอลาโอดีนอตาเกจอตาบอบาโอเตจาลอลอนอดิเนจ่าอัตโตโคแต่แค่ก็การละสตับไปอีกไปเลยกันนาดอกว่าตาซาวีเติมเพลคิเพลหากิกันนาดอกตากระจกตาบอบะให้ขอด้วยเนาะ

เกเตลีทัสวีข้อเจ้าคินิเวนอนนิดอาตาเนาะเดอฮากิกินาดอตาเกจอตาบอบาชิแกเนาะอีกานิดิซอเลตามาหล่อเลิกกว่าแชวบาคาเดอตาฮาโลโคโลกเวเลก็จะแตะเนาะอีกานี้ก็ดาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแพลเวกิแมสำนักงานเชียงใหม่เนาะแกวบกาเลถือท่าบาตาดิซอเลกระจัดทุกกระจายยัวเนาะบาตูบาสคาจานีเนาะวีก็ดอกแวบกะฮาลูคุลูกแวะเนาะอกอดานักท่องเที่ยวเนาะเดอแลเหนือแลมาพอช่วยเนาะอเกตาลุตาลาตะกิตะเกลปมาพอช่วยเลิกคิลเปเลิฟเลิฟเนาะก็ว่าด่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินแต่ใครนี่อาแกตาตือตาทันเลิฟวิกิแม่ตาเนาะเดอแกดิซอลเลอร์ตาริตาเกลอกาบาเลอร์อาแกโยก็ด่าชาวล้านนาเนาะเดอดูทอยด่าตันนิตบล็อกเนาะดิซอลเกอร์มาบุมาบาอาก็ด่าเลิฟเสาอินทขินแต่คนที่คอนโลนีเสาอินทขินเดอใครนี่อาแกเซทูฮิตูเนาะปอบากะตอตอก็ได้ฮิตูเซทูตะคะเดิมดิซอเลอร์ปามาถอเลอร์เวกิเมลเลอร์ตะขุตะทูนี้เนาะดินิจาเดออะแกตะจูตันน่ะเนาะตาลุตาลาตายูยอพักแกตะคะเนาะดิซออะแกเมลเลอร์เลอร์กิเลเปลเนเตดาตาเฮตาเกลตามมือตาเปอตาเลืออุทอเดอฮิเดอก็เนาะดินิจานี่ตินนี่ตินนี่เดอปะเกมาบุวะดาเตอตันนี่ตบล้อดิซอลเลอร์อาลูหล่อซาเดลเลอร์ลาคอเนาะลาคอก็คือถอแลเริ่มลาควีเนาะดิซอลอากอยดาเริ่มอากอปฏิทินล้านนาเนาะดินเนซานี่อากอยดาจะจับประเพณีเดือน8เข้าเดือน9เนาะต้นมีคือถอเลอร์ลาคอยลาคอเนาะก็เล่นหนึ่งดอลเลอร์ลาควีจานี่เนาะเอกานี่แต่ต้นมีไงก็ดูทอไวดาเริ่มมือนี้มือซอติชีเซอร์และตูเลอร์มือนี้มือซอติชีควีลาพฤษภาคมนี่คือทอยากยาคือชีควีอินเนาะดิเนจานี้แลกาโลโอเลวิกิแม่โอบุลาซาเดวิกิแม่เนาะเดแฮมาบุมาบาแฮฮาโลโคโลแกกว่าดอตาริตาริตะไคอิเซอากอดาเลใส่ขันดอกอินทคินเนาะบากากอดาดีอีเนาะตาเชกตอเลในแฮเซนี่จะทอเลคือนาริโกคอและตือเลพับพอมือเนาะตะตอคอเลวัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองวิกิแม่เนาะดิเนจาเดตาพิตามาตะไคอีเนาะตาเลเนบากตอแฮนาดิซอเลกามแฮชอเดอร์พอหมอก็ยังยอเลตัสเวะเนาะตัสเวะสวยดอกเนี่ยเนาะโอเดอร์ยาโซโอเดอร์บาร์กาก็ดาเตียนแซ่ทูบเนี่ยเนาะเตียนแซ่ทูบเวกอดอมแต่ดิซอเลอร์เนี่ยแพมาบุมาบาตานี้เนาะมุจาบาร์กาเล่นเนื้ออดบาร์กาให้โอเลวิกิแม่มันก็จะต้นนี้สูเลยพอต้นนี้มาเดเวพอเดอร์แล้วถ้าคือเพื่อนเลิศหวานเลิศจ่อเลิศเพียแม่ยาซิเนาะอาชาเวดาโอเจเนาะดีเนจ้านี่ต้นนี้เขาเลิศมือนี้มือซอติชิเซอร์ลาพฤษภาคมเนาะอาเกอร์ดูถอดิซอลเลอร์แต่พี่ตามมาค่ะอาก็ดาขบวนแห่อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนหาเนาะอีกคันเนี่ยแกพระเจ้าฝนแสนหาเนี่ยแกตากอโพตากอโพพระพุทธรูปนะคะเนาะเลิศโอภาษิลิดิซอปะแม่ทื่อทอปะแม่แฮผะปะแกแฮผะเลวัดเจดีหลวงเนาะดิเนจานีโอนอกอนีโอเลวัดช่างแต้มเนาะอีคานีปะเกอร์แลฮีนีเนาะฮีเนเลพระเจ้าฝนแสนหานะตากอโพเนาะตากอโพตะไคเนาะปะแกแฮเจ้าทอเลข้อนาริกวคอตินีคอเลมนีมุสอติชีเซลาพฤษภาคมเนาะเดอกะแฮผะเริ่มแฮผะเลวัดเจดีหลวงเนาะตาบาลเลอร์ไปให้มาบุตรนี้เนาะแม่วีเดอร์ไปแกแล้วผักกีดอตตอลล์ล้อเลว่าช่างแต้มเนาะดินเนจ้านี่ตัวนี้ยันนี่ที่ซอลเลอร์ไปเกิดปุยไปเกิดปุยตาก็พอโคจันเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ไปปลาปลาตอลุตตาลาเมียจ่าวีไปให้ชาวตาระดินเนจ้านี่เลกาแม่คลูเดอร์เลห้าโลโคโลเกสเนาะแต่ดอลที่เลกาเลอร์แอดอกเกอร์เลห้าตาพิตามาแต่กิจกิลาก็ด่าประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขินเนาะตาเชกตอเจ้าทอลเลอร์มินิมุซอติชิเซอร์และตูเลอร์มินิมุซอติชิคุยลาพฤษภาคมนิคิกะโทยากะยาคือชิคุยเนาะเจ้าทอลเลอร์คือนาริกอคอและตูเลอร์พะพอมือกวนตาแม่คลื่นและเซก็ตอตตอคอลเลอร์วัดเจดีหลวงวรวิหารอำเภอเมืองเวกิแมนเนาะแต่บาบาสิญาขึ้นหน้าโอไว้ดับเปื่ออีและกันนาดอกว่าตาซาวีเลอร์ดอปูแวคิโดกันน้ำก็จอบพออัตาวีนะก็ดอลเลอร์โอยีเดินนาเลอร์สระสักคืออัตากันนาสกอกอกันเนาะ

เกตลีตาสวีสระสาคืออาตาโอจีเดินหน้าเนาะแต่บอบาดอชิกแกเนาะตาพิธามาเลอร์เพื่อเกิดดูทวดาเริ่มว่าเนาะว่าเลวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลีเวลัมพูเนาะเลอพระบาโคเนาะดิซอลเลอร์อีคานีเชตโตดิซอลเลอร์สกาเนาะโตโอลบาตะคะเลิกปกอดาคิชิยานีวิเกปะเกคูบาเนาะปะเกเกลิกเลปะบากากอกลิกเลชอตเลเฮอตากุตากาลาสอเนาะดิเนจานิปะเกมาบุตานีจาทอลเลมุนีมุสอติชิเยและตุลมุนีมุสอติชินุยเนาะดิเนจาเดเลกาแมคลึเนาะเดแลมาบุสกอตาเซเนาะดิซอเลพระบาโคเนาะดิซอปะเกมาบุตาดิซอจิเต็มขอนี้เนาะจะถอดเริ่มมินิมซอติชิแยและติเลอร์มินิมซอติชินุยลาพฤษภาคมเพียกตุยเนาะต่อขอเลอวัดพระบาทห้วยต้มพระบาโคเนาะอีคานี่เดินเลยก็ไม่คลืดเลยมาบุสกอตาเนาะปีเจอเกิดแต่ดอชิแกบาคาเดอร์กลิซอร์เนาะเลิกกรมอุตุนิยมวิทยาตัดตินิยาอีมุโคจูชิอาชิจิกาเนาะเวเลิกก็จะแต่ถ้าขอปาร์ปาเนาะก็จะแต่เลิกภาคอีสานเนาะราจูชิอาชิจิกาบาปลอบดอลซาโอเวดาเพลล์เนาะเดอบาออทอลเลอร์เว็บไซต์ชิเกตเนียแล้วก็อันเนาะชิเกตเนาะเดอมุจาตุดูต่อใครอีนี่ตัวเดือดตัวโจลซาเดอร์ดับเบิ้ลแวร์เพลเลอร์โอเลอร์แม่แจมเนาะแต่เวดามุขจุดดอราเจเนาะวีก็รอเริ่มเมลาน้อยค่ะเมลาน้อยน้อยจูจิค่ะวีกว่าตากระจอกมุขอเลอร์ออนไลน์เนาะดิซอวีลำพูนี่อัจจูเวดาปูต่อปูต่อเจเนาะดิเนจ้าเนี่ยแก่กว่าแล้วกว่าตัวนี้อีกพอถูกกว่ากลิซอร์เทวดามุขจูเนาะอามากว่าเวดาเจ้าถอดเลอร์คืนนารีฮาลคอตัวนี้อีและตัวเลอร์ก็คือนารีฮาลโกปานีก็จะแต่ถ้าเขาปาดปามุโคจูเวดาคือชีเปอร์เซนเนาะโอเดอร์กลิแฮชูมุโคจูโดเพเลอร์ตาติคิดวอลเลอร์เวเมโฮซอเวกิแม่เวเชียงรายเวลำพูนเวลำปางเวพะเยาเวน่านเวตากเวสุโขทัยเวกำแพงเพชรเวพิจิตรกระดอลเวเพชรบูรณ์เนาะดอก็จะแต่ละก้อยดับภาคอีสานเนาะจูเวดาคีชีเปอร์เซนต์อาทิกิจจูเพลเวเลยเวชัยภูมิเวนครราชสีมาเวบุรีรัมย์เวสุรินเนาะดอก็จะแต่ละตาพับพอจูเวดาลุยชีเปอร์เซนต์อาทิกิจจูเพลเวนครสวรรค์เวอุทัยธานีเวลพบุรีเวสระบุรีเวสุพรรณบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวกัญจนบุรีเวราชบุรีกระดอลเวนครปฐมก็จะแต่เลอะอักอยดาภาคตะวันออกเนาะมุขจูเวดาลุยชีเปอร์เซนจูโดบาตตอดิซอลเลเวนครนายกเวฉะเชิงเทราเวชลบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดเนาะดอกก็จะแต่เลอะละขอปาดปาเริ่มมือแฮทอภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาทิกิจจุเพลเวชุมพรเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลาเวปัตตานีเวยะลากอดอลเวนราธิวาสก็จะแต่ละหลักขอปาดปาเริ่มมือละหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะมุขจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาทิกิจจุเพลเวระนองเวกระบี่เวตรังกอดอลเวสตูลเนาะเลขาเลเวบอกก็เวเลอบุลซาเดเวบอกก็เนี่ยเตวดามุขจูโอเวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะอีกคันนี้เล่ามากกว่าเวดามุขจูหรือคันนี้บาตบาเนี่ยกจูและตื้อเลิมมินิมุสอติชิเซเนาะเดอคอกกันหน้าตะกระจกกุ้ยบาตบาเดออาชอตเลลซาขวาเกตตือบาคาเดอกลิซอกอนี้นะบากันหน้าตะกระจกก็มินิเนาะดิซอเริ่มอาเกจูโดชิอาชีจกากจูตุแลนีเนาะบักกันหนักเกวยๆเนาะมุจาเริ่มคาอีดิซออาแต่ปลอปดอเวดานี้เนาะดิซออากจูดาชีอาชีจาและตุเลอแลนีโลกาตะกจอเตวดาบัตบันในกจูเวดาและตุเลอมือนี้มือนี้มือซอติชิเซอร์นี่หรอเนาะดิเนจานี่บักข้อกันหนักตะกจอเกวยๆเมาะอีคาเดอเฮดเตปบาสัญญาเอน่าโอเวดาเปอีเนาะมุจาแมจูและดีกว่าเนาะเดอกลิซอก็ตามเมื่อทราบพายุเปิดถอขวาเปิดแฮตเตอร์กันนาดอสกีก็ดอนเนาะดีไหนจ้านี่แล้วก็ตาเชิญก็ต่อโคบุกี้หรือแลกกันนาดอกว่าตาซาวิลเลอร์ดับเบิ้ลแวร์คือโดกันนาเมื่อก่อนตะเพลิบเตวดาแอคโคสูโกมอกว่าจอนุเคยืออตาเนาะดีไหนจ้านี่แลกกันนาสกอก็กันเนาะ

No, t'as sa vie de bleu y les gars, écoute sur roman ce que tu ce que de métier là, non, dis ça là, que t'es roman, t'es tout beau, dans t'es plateau, de quoi nous quoi être mieux, non, te banon, mia ta et ta queenie, à qui ta l'homme, peut-être là ça te sait va, non, ne aya, ya ena, ne aya, ya tu te ena, ce signal me ta ta et ta qui a qu'est à la loi et la qui non de mes chômes ta la gué chômes la me le bras et que sur gagne à ta au chou clé à ta au mourir non de l'histoire à rélie non des hommes me sous me ça bara chômes le dit me ça bara c'est que sous na c'est bas ni et n'a pas de à mettre et n'a pas mort non pas de la quoi à mettre et n'a pas mort ne sa cha ne sa พอเดินซาตมือเนาะวีมาแล้วมาเกเดแก้เกเลอร์ตมือตะเคเนาะดินในซาเดิมตะบานนําเนี่ยแต่เอก็สูนี่เนาะแลกาเลยเอก็สูวีนี่แก้ตะปดีเปิดดอและตุเลนี่ทบกะละซาเดสุคือซาคือเจมึงจ๋าแลกาเลยดิซอนเนี่ยเอก็สูวีเนซาพอนึกตะเนี่ยแต่ก็ตะบานนําเนี่ยเดชมโหลเลอร์ตบลอกดิซอลเนนี่เอกสุปะระกานี่นี่ชมโมตะละเกเนาะตาทีอักชาตาโอมึบ่ก็ละตาโอมูมึมึเปเปแกนี่เดเรลิมอตาชกตอลาลลชกออทอเกเนาะปะลบลชิเกเนาะสุลอลเลนอมึเอเลสราตึพอตาวิเลเกเลหรือโพทาโพเนาะตาตึตาชกตอลเนาะดินี่จาดิไฮเกตุกละซะเซเนาะก็มือชีก็ฮาตาชื่อก็ต่อเริ่มคุยนาริและตือเลือนาริติชีฮาเราก็ปาเดือคืนนาริและตือเลือนุยนาริเมื่อจะจะเกิดช็อตต่อแล้วละซะเดือเจ้าสปีเนาะดิซอบานีเจ้าสปีเฮตุตาบานีเดอร์ยาเจเฮตุตาแล้วก็เลยดิซอข้อเคยกันเนี่ยตาเสวีปอลเลบเลอหรือโพธาโพเนาะที่เสาตัวนี้ตัวเลือกอะเกอเคยดูกันหนาตาเสวีเนาะจะเอาถึงกันเนี่ยตัวคลื่นระหว่างตัวบะสุชิซาชิวะเหตุก่อนละสดีก็มันนี้เนาะให้กันหนาเลิกคิดแล้วตัวนี้เซดีเนี่ยจ้าเนี่ยตาชื่อก็ต่อแล้วเราเลยที่เสาจะแต่เนี่ยกันหนาเกปอลเลบเลอเนาะสุลลีนอมือเอก็ดอมือกะโชดิโมอากลือเนาะบาคาเดอร์ทาโมลือโพเนาะตาตุตาเชกตอเลมีมอตามือมือก็ค่ะเป็นมือซาพริโอเดกโลเดเจลาพาลาซาเพอีตาบิเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลมั่นใจการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะนำมาแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลทางการสหรัฐยืนยันพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากเรือสำราญ MV Honduras ติดเชื้อไวรัสฮันตาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อเร่งเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานโลกมั่นใจไม่ขัดกฎหมาย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่าการออกร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทอาจจะทำให้กระทบวินัยการเงินการคลังว่าในฐานะฝ่ายค้านต้องแสดงความคิดเห็นในลักษณะดังกล่าวอยู่แล้วขณะที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนส่วนกรณีที่มีการนำโครงการไทยเข้มแข็งมาเปรียบเทียบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสมองว่าทั้งสองโครงการมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงไม่อยากให้นำมาเปรียบเทียบกันเพราะอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลชุดปัจจุบันจะเร่งเยียวยาและคลี่คลายความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนข้อท้วงติงจากฝ่ายต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่มีเหตุผลเพราะทุกคนต่างมีประสบการณ์และความสำเร็จในการทำงานพร้อมกันนี้ไม่ขอแสดงความเห็นกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลของงบประมาณถึง400,000,000,000 บาทแต่ใช้เอกสารเพียง5 หน้าเนื่องจากยึดหลักประสิทธิภาพในการทำงานเป็นสำคัญ
3: เจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอย่าไปเปรียบเทียบเฉพาะติดพอไปเปรียบเทียบเดี๋ยวก็เป็นความขัดแย้งสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะได้เยียวยาได้คลี่คลายความเดือดร้อนได้กระตุ้น
2: เช่นเดียวกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลออกพรกกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและพลังงานที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายระลอกซึ่งประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนมากหากรัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดๆก็จะเกิดภาวะตกงานและกระทบต่อสภาพคล่องทางธุรกิจรวมถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้มั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีต
4: ที่เราทำตอนนี้เนี่ยมันก็การช่วยประชาชนวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกเรายังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะสองแสนก็คือมันต้องเตรียมพร้อมไหมว่าวิกฤตมันไม่รู้จะลุกลามเท่าไหร่แล้วที่อาเซียนก็พูดบอกมาว่าประเทศไทยเราพึ่งพาน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเยอะมากก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันซึ่งเราผลิตไม่ได้วันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเป็นระลอก
2: สำหรับความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้อยู่ระหว่างการทำระเบียบของการกู้เงินและการตั้งคณะกรรมการการกรองจากนั้นจะให้หน่วยงานต่างๆเสนอโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่าน5 หลักการคือการมุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปทรานสฟอร์มความโปร่งใสโดยเมื่อทำระเบียบเสร็จสิ้นแล้วจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนงบประมาณคืนเพื่อนำมาแก้ไขสถานการณ์ความจำเป็นของประเทศว่าจากเดิมที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณประเมินไว้ที่ประมาณ 5-7 หมื่นล้านบาทล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่าตัวเลขงบประมาณที่จะโอนคืนอาจมีไม่ถึง 30,000 ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้โครงการต่างๆดำเนินต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหมุนเวียนได้โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนคือโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายในวันที่30 เมษายนที่ผ่านมาจะต้องดึงงบประมาณกลับ สำหรับโครงการที่เป็นงบผูกพันรัฐบาลเลือกวิธีการปรับลดงบประมาณในปีแรกลงแทนการยกเลิกโครงการทั้งหมดเช่นจากเดิมที่ได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายปีแรกร้อยละ20อาจปรับลดลงเหลือเพียงร้อยละ10ถึง15เพื่อให้โครงการสามารถเริ่มต้นไปได้ก่อนและไม่เกิดผลกระทบในภาพรวมส่วนความคืบหน้าของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทแม้ฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อศาลแต่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วกระบวนการทางสภายังคงเดินหน้าต่อไปได้ตามปกติและขณะนี้รัฐบาลได้เสนอเรื่องไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วคาดว่าประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระการประชุมได้ในช่วงวันที่14สภาคมนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาท
5: นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นายรัฐพงศ์กล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้โดยได้แนบข้อมูลประกอบคำร้องอาทิแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญด้วย
6: จริงๆผมอยากย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าสิ่งที่พวกเรานะครับอยากจะให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบณตอนนี้เนี่ยก็คือการทำหน้าที่ของรัฐบาลนะว่ามีความพยายามในการสอดไส้นะครับเงินกู้200ล้านบาทนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามองว่าไม่ได้มีความมั่นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าไม่ได้มีความจำเป็นรีบด่วนนะในส่วนของเงินกู้200ล้านบาทที่เป็นการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานหรือไม่เนี่ยนะมาอยู่ในพรกเงินกู้ฉบับนี้โดยเอาเรื่องของเงินเยียวยาเป็นตัวประกันหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายกรกล่าวว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นกลไกที่กฎหมายรองรับตามปกติแต่การออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตเช่นวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเคยเป็นเหตุให้มีการออกพระราชกำหนดกู้เงินในช่วงที่ผ่านมา
7: ในกรณีที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจมีในกรณีที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา172ตามที่ท่านหัวหน้าพรรคประชาชนได้กล่าวเรียนเมื่อสักครู่ถ้าไม่ใช้เงินโดยเร่งด่วนเนี่ยจะมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจซึ่งมีการขยายความนะครับเพิ่มเติมว่าความเร่งด่วนนั้นต้องเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านต้องช่วยกันในการที่จะตรวจสอบว่านอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณในระดับที่สูงที่สุดที่เคยปรากฏมาแล้วโดยทุกรัฐบาลรัฐบาลยังมีเจตนาที่จะออกพรกกู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยสอดคล้องกับเงื่อนไขทางกฎหมายหรือไม่
5: ทั้งนี้ฝ่ายค้านยังเตรียมเสนอญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายผ่านกลไกพระราชกำหนดมีขั้นตอนการกลั่นกรองน้อยกว่ากระบวนการงบประมาณปกติจึงควรมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารอย่างรอบคอบและโปร่งใสชวิสาปทุมมารายงาน
1: โรงกลั่นน้ำมันไทยออยเปิดเผยกำไรไตรมาสแรกสูงจากวิกฤตราคาน้ำมันแต่เสี่ยงขาดทุนในระยะยาวจากน้ำมันล้นสต็อกพร้อมร่วมมือกับภาครัฐรักษาเสถียรภาพพลังงาน
8: นายพงพันธ์อมรวิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ของบริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงอยู่ที่ 19,481 ล้านบาทโดยมีกำไรจากการกลั่นปกติอยู่ที่ 4,136 ล้านบาทหรือ90สตางค์ต่อลิตรซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าปัจจัยหลักสนับสนุนกว่า185เป็นผลพวงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามในไตรมาสต่อไปหลังจากนี้มีความเสี่ยงต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนด้วยข้อจำกัดการส่งออกจะทำให้น้ำมันล้นสต็อกและกระทบสภาพคล่องรวมกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการดึงถังน้ำมันใหม่จากโครงการ CFP มาเป็นแก้มลิงกักเก็บส่วนเกินรวมถึงการเตรียมแผนจัดหาเงินทุนสำรองไว้รองรับไทยออยในฐานะโรงกลั่นที่เป็นหนึ่งในเสาหลักของประเทศยังคงยึดมั่นในการสร้างเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยให้ความร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเต็มที่ทั้งการงดส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปการลดราคาหน้าโรงกลั่นดีเซล 2-5 บาทต่อลิตรและการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสยืนยันว่าไม่มีการกักตุนน้ำมันและเดินเครื่องผลิตเกินกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการใช้ในประเทศซึ่งตรวจสอบได้ผ่านเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ประจำโรงกลั่นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามวุฒิสภาชี้แจงโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศและจะศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน
9: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภากรณีโครงการแลนด์บริดจ์โดยระบุว่าเป็นแนวคิดที่มีการศึกษามาอย่างยาวนานเพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมทางน้ำของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ยอมรับว่าการศึกษาของโครงการมีหลายแนวทางและอาจมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เร่งรัดโครงการแต่ดำเนินการภายใต้กระบวนการศึกษาอย่างรอบด้านสำหรับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตประชาชนรัฐบาลอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้รวมถึงมาตรการเยียวยาและกองทุนดูแลผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อีกทั้งโครงการจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนไม่สามารถยกเว้นหรือเร่งรัดได้และมีการใช้ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมประกอบตั้งแต่ปี2559วาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยไทยยังไม่ได้ตกลงเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแต่หากมีการเจรจายืนยันประเทศไทยจะไม่เสียเปรียบ
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวกัมพูชาได้เผยแพร่ข่าวว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสในกรณีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลโดยระบุว่าการเจรจาดังกล่าวมีหลายขั้นและควรใช้วิธีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายถึงที่สุดก่อนหากตกลงกันไม่ได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นๆภายใต้อนุสัญญาเช่นกลไกการประนีประนอมภาคบังคับซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงยินยอมร่วมกันด้วยโดยนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมถึงท่าทีของฝ่ายกัมพูชาว่ามักจะมีการสรุปความเห็นตามผลลัพธ์บางอย่างก่อนที่จะเริ่มการพูดคุยกันซึ่งอาจเป็นไปเพื่อสร้างความได้เปรียบและเป็นท่าทีที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนการพบปะระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาเป็นเพียงการพูดคุยกันเบื้องต้นยังไม่มีการให้คำมั่นใดๆซึ่งหากจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องการปักพันเขตแดนจะต้องมีการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไปไม่ถึงขั้นนั้นทั้งนี้ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจว่าในการเจรจาจะไม่มีทางทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบแน่นอนกลิ่นยวิชเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมสั่งการให้ตำรวจขยายผลกรณีชายชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมาก
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยว่ามีความหละหลวมในการออกทะเบียนราษฎรและการโอนสัญชาติให้กับชาวจีนจนนำไปสู่การสวมสิทธิ์ว่าปัจจุบันกระบวนการออกทะเบียนราษฎรและการให้สัญชาติมีความเข้มงวดมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเคยเกิดประเด็นปัญหาขึ้นพร้อมขออย่านำความผิดของบุคคลบางรายไปเหมารวมทั้งหมดทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีการสั่งไคยนาเพราะมีกฎหมายและระเบียบรองรับอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือป้องกันไม่ให้มีผู้ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือมีประวัติไม่ดีเข้ามาอยู่ในระบบพร้อมย้ำว่าหากมีการกระทำผิดจะใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการสำหรับกรณีการจับกุมชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากเรื่องนี้ได้รับรายงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุว่าได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกรณีการสะสมอาวุธปืนและอาวุธร้ายแรงซึ่งปัจจุบันกฎหมายไม่อนุญาตให้กระทำได้และตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งกระทรวงมหาดไทยห้ามพกอาวุธห้ามพกพาห้ามซื้อขายและห้ามออกใบอนุญาตจึงไม่มีข้อยกเว้นโดยเฉพาะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติย้ำว่าต้องเร่งขยายผลให้ถึงกระบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ที่ประชุมวิป3ฝ่ายกำหนดกรอบเวลาการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรียืนยันให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้รวม9ชั่วโมง30นาทีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาตัวแทนคณะรัฐมนตรีวิปวุฒิสภาวิปฝ่ายค้านและวิปฝ่ายรัฐบาลเพื่อเตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีมีมติยืนยันรับรองให้กลับเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม9ชั่วโมงและหากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จสามารถขยายเวลาเพิ่มได้อีก30นาทีแบ่งเวลาตามสัดส่วนของแต่ละฝ่ายพร้อมย้ำว่าการอภิปรายควรมุ่งเฉพาะประเด็นที่เห็นต่างหรือข้อสงสัยเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้ชี้แจงอย่างตรงประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวอีกว่าสมาชิกสามารถอภิปรายสนับสนุนได้ในระดับเหมาะสมแต่ไม่ควรมีการอภิปรายลงลึกในรายละเอียดของร่างกฎหมายเนื่องจากผ่านกระบวนการของสภามาแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจสงสัยว่าทำไมบางร่างกฎหมายไม่ได้ถูกเสนอเข้าสู่การประชุมก็สามารถหยิบยกขึ้นอภิปรายเพื่อให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจงได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการเข้าถึงของเยาวชนการประชุมวุฒิสภาวันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบกระทู้ถามประเด็นกัญชาเสรีโดยยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่ใช่การเปิดเสรีกัญชาแบบไร้การควบคุมแต่เป็นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจภายใต้กฎหมายและมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับร้านจำหน่ายกัญชาให้เข้าสู่มาตรฐานสถานพยาบาลหรือคลินิกเฉพาะทางเพื่อควบคุมการจำหน่ายการใช้และการให้คำแนะนำทางการแพทย์อย่างถูกต้องพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนรวมถึงการใช้ในทางที่ผิดนอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการและประชาชนหลังที่ผ่านมาเกิดข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพจากการใช้กัญชาในวงกว้างพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ควบคู่กับการคุ้มครองประชาชนและจะรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนออกมาตรการเพิ่มเติมต่อไปปิดท้ายที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำแล้ววันนี้ก่อนครบกำหนดวันที่9กันยายน
12: นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมก่อนกำหนดวันที่9กันยายนนี้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักโทษด้วยการติดกำไร EM ที่ข้อเท้าและต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดตามกระบวนการคุมประพฤติซึ่งนายทักษิณใช้บ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักโทษตลอดระยะเวลา4เดือนนับจากนี้และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะพ้นโทษอย่างสมบูรณ์ในวันที่9กันยายนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวและมองว่าควรปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนในอนาคตหากทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วคงมีโอกาสได้พบปะกันซึ่งการพบปะพูดคุยถือเป็นเรื่องปกติเพราะรู้จักและเคารพนับถือกันมานานสำหรับบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้หากมองทุกอย่างในแง่บวกและตั้งใจทำงานด้วยความสุจริตใจยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่มีอะไรน่ากังวล ดลนภาสุภาระสมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเพิ่มวัคซีนนิวโมคอคัสให้เด็กไทยฟรียกระดับการป้องกันโรคร้ายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีวัคซีนชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคสำคัญในเด็กเล็กเช่นปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยรุนแรงปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่2มีนาคมที่ผ่านมาและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในบริการหลักประกันสุขภาพอย่างเป็นทางการถือเป็นการลงทุนป้องกันก่อนรักษาลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทำให้เด็กไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียมเป้าหมายคือให้เด็กไทยเติบโตแข็งแรงปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐหรือ HHS ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้โดยสารชาวอเมริกัน1รายจากกลุ่มผู้โดยสาร17รายที่อพยพออกจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนติดเชื้อไวรัสฮันตาเนื่องจากมีผลตรวจเป็นบวกอย่างไรก็ตาม HSS เน้นย้ำว่าผู้โดยสารรายนี้มีอาการที่ไม่รุนแรงและจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์กักกันโรคแห่งที่2ในรัฐเนเบรสกาของสหรัฐขณะที่นางสเตฟานีริชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสเปิดเผยว่าพบสตรีชาวฝรั่งเศสรายหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยมีอาการไม่สบายตั้งแต่ช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ติดเชื้อรายนี้ไปยังสถานกักกันโรคที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลของหลายประเทศเร่งติดตามผู้โดยสารที่ลงจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานายหลินเจียหลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างวันที่13ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้โดยคาดหวังว่าการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจุดยืนของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันพร้อมย้ำว่าไต้หวันมีความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์กับสหรัฐที่เหนียวแน่นและสหรัฐยืนยันมาโดยตลอดว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันจะไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ประเด็นเกาะไต้หวันคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นหารือระหว่างการพบกันของผู้นำสหรัฐและจีนท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างจีนกับไต้หวันโดยจีนยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันอย่างต่อเนื่องก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79ซมและเวลา 17:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28ซมและเวลา 7:59 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง86ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
18: วิกฤตพลังงาน
19: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัสไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนคุ้นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วโดยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่า

พระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเองวันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลาย
เอาผ้า

0: ถ้าทุกกุลพัทรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลก เข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรรัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ทีมนิวยอร์กนิกชนะทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ขาดลอย 4-0 เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระราชวชิรคุณาธานทองดีอนีโคณเมนชั่วคราววัดใหม่ปลายห้วยอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเวลา 9:17 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปทรงเป็นองค์ประธานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:18 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบปาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะต่างๆต่อเนื่อง3คณะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ3คณะเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมใน3วาระมงคลทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ร่วมการความร่วมมือการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยความจงรักภักดี
3: ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำทยอยเดินทางมายังพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแม้สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันโดยนางสาวนิชาสงวนศักดิ์ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าได้เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เปิดให้ประชาชนได้กราบถวายบังคมและตั้งใจว่าใน1ปีนี้จะกราบถวายบังคมพระบรมศพให้ครบ999ครั้งด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยและดูแลประชาชนตลอดมา
4: ตั้งแต่วันแรกที่มีการกราบพระบรมศพป้าก็มาทุกวันค่ะภายใน1ปีก็มีความตั้งใจที่จะกราบแม่ทั้งหมด999ครั้งความประทับใจที่เราอยากมาทุกวันเพราะว่าเราน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ตลอดชีวิตได้ดูแลประชาชนและประสงค์นิกรของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเคียงคู่กับพ่อหลวงของเรามาโดยตลอด
3: ในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพนางสาวกรดาแก้วกังวานนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณจุดยืมเครื่องแต่งกายของกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครยังคงเปิดให้บริการสำหรับยืมชุดสุภาพทั้งเสื้อกระโปรงผ้าถุงกางเกงอย่างเพียงพอโดยในช่วงนี้มีประชาชนมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ100คนในขณะเดียวกันก็ขอแนะนำให้ประชาชนเตรียมความพร้อมด้านการแต่งกายเพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับการคัดกรองเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพและเตรียมรับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในขณะนี
5: ้ก็เรามีเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่ไม่สะดวกนะคะอาจจะไม่ได้มีเสื้อผ้าพร้อมมาจากที่บ้านหรือว่าอาจจะมีเครื่องแต่งกายผิดระเบียบบ้างก็ช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนนะคะก็อยากให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่มหรือว่าเสื้อกันฝนมานะคะแล้วก็การแต่งกายถ้าท่านใดสะดวกก็แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องนะคะมาจากที่บ้านเลยจะได้เป็นการสะดวกต่อการเข้ากราบสักการะพระบรมศพก็จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้าคิวรอนานนะคะ
3: ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นรวมทั้งงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569จึงขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา10นาฬิกาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและอาเซียนเห็นพ้องร่วมมือด้านพลังงานอาหารและห่วงโซ่อุปทานรับมือวิกฤตตะวันออกกลางเพื่อผลักดันให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยของโลก
6: นางสาวกฤดาภาวพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัดพิเศษร่วมกับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยที่ประชุมได้ออกแถลงการร่วมรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสซึ่งส่งผลกระทบต่อพลังงานห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคโดยอาเซียนเห็นพ้องเร่งความร่วมมือด้านอาหารและพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ส่งผ่านไปยังภาคเกษตรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยและความเสี่ยงต่อผลผลิตพร้อมสนับสนุนกลไกภูมิภาคเช่นโครงการสำรองข้าวฉุกเฉินอาเซียนบวก3และระบบสารสนเทศด้านความมั่นคงอาหารอาเซียนรวมถึงศึกษาแนวทางสำรองพลังงานร่วมการกระจายแหล่งพลังงานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนและโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียนเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ไทยยังเสนอให้อาเซียนยกระดับบทบาทสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่มั่นคงและน่าเชื่อถือของโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยยึดหลักการค้าเสรีและกติกาสากลพร้อมเร่งผลักดันความตกลงทางเศรษฐกิจที่ค้างอยู่รวมถึงสรุปการเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟาภายในปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ให้ภูมิภาคและจะเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียนในเดือนพฤษภาคมนี้ปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมทบทวนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเพื่อลดภาระงานด้านเอกสารให้ครูมีเวลาจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวนโยบายลดภาระครูคืนครูสู่ห้องเรียนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพบว่าครูสะท้อนปัญหาการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขต้องจัดทำเอกสารประเมินเป็นจำนวนมากซึ่งการให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารมากอาจส่งผลให้ครูสูญเสียเวลาที่ควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้เสนอแนวทางต่อนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ทบทวนโครงการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการที่สร้างภาระซ้ำซ้อนแก่สถานศึกษาและครูพร้อมย้ำว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาไม่ควรตัดสินจากเอกสารเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาว่าผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงมีทักษะชีวิตและเติบโตประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่นายอัครนันท์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องทบทวนกระบวนการประเมินผลโครงการต่างๆอย่างรอบด้านโดยมิใช่วัดเพียงตัวชี้วัดหรือเอกสารรายงานเท่านั้นหากแต่ต้องสามารถตอบได้ว่าโครงการนั้นส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมเพียงใดเนื่องจากคุณภาพของผู้เรียนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของระบบการศึกษาไทยทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดภาระและยกเลิกงานที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างจริงจังเพื่อเปิดโอกาสให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษป้องกันภัยคุกคามทางข้อมูลทุกรูปแบบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสเปิดเผยว่าในช่วงเปิดภาคเรียนนี้สคสได้มุ่งเน้นบทบาทการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เปรียบเสมือนประตูไปสู่สิทธิ์อื่นๆซึ่งในยุคดิจิทัลสามารถถูกเข้าถึงได้ง่ายโดยได้วางแนวทางยกระดับการดำเนินงานไว้3ด้านคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายโดยเฉพาะการระบุอายุผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลการกำกับดูแลผู้ควบคุมข้อมูลให้มีระบบ Privacy by Design หรือการคุ้มครองสิทธิ์ควบคู่ไปกับการออกแบบระบบและการสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและผู้ปกครองเข้าใจในสิทธิ์ของตนเอง
8: การดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยก็จะต้องเคร่งครัดในเรื่องการระบุอายุผู้ใช้งานส่วนด้านที่2ก็คือก็จะยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลแล้วก็ตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลนะครับส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้รับบริการและก็สถาบันการศึกษาต่างๆด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจทั้งสิทธิของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเด็กและก็ผู้เยาว์นะครับตลอดจนมีเปิดช่องทางร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดจะได้แก้ไขแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: สำหรับประเด็นที่ผู้ปกครองมักนิยมโพสต์รูปบุตรหลานลงสื่อสังคมออนไลน์นั้นเลขาธิการสคสชี้แจงว่าหากเป็นการโพสต์เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย PDPA แต่ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นและต้องพิจารณาจุดประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กเองนอกจากนี้ยังได้ขยายผลความร่วมมือไปยังระดับสากลโดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะการป้องกันการเก็บข้อมูลเด็กแบบอัตโนมัติที่น่ากังวลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างไกด์ไลน์ AIเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิเยาวชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันภัยสังคมผ่านศูนย์ PDPC Eagle เพื่อเฝ้าระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่มือมิจฉาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมหลักสูตรวิทยากรเครือข่ายหรือครูแม่ไก่เพื่อกระจายความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาทั้งนี้หากสถานศึกษาใดไม่สามารถเริ่มส่งนมได้ทันตามกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อชดเชยในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดภาคเรียนให้ครบถ้วนเพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและโภชนาการที่ดีของนักเรียนทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่าราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวสูงขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 4.11 มาอยู่ที่ 105.45 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสของสหรัฐปรับตัวขึ้นถึงร้อยละ 4.59 มาอยู่ที่ 99.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้นายอามินนัสเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซาอุดีอารามโกบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าโลกสูญเสียน้ำมันไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาร์เรลในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังระบุว่าตลาดพลังงานยังคงต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแม้ว่าการขนส่งน้ำมันจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งก็ตามสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศาลยุติธรรมอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านสั่งลงโทษประหารชีวิตชายชาวอิหร่านรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่เคยทำงานอยู่ในองค์กรทางวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งของอิหร่านที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเนื่องจากส่งข้อมูลลับให้แก่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดและสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA อย่างไรก็ตามศาลยุติธรรมอิหร่านไม่ได้ระบุว่าบุคคลรายนี้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมหรือถูกประหารชีวิตเมื่อใดทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านได้เพิ่มการประหารชีวิตนักโทษที่มีความผิดในคดีเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนางคาย่าคาลาสผู้แทนระดับสูงของสหภาพยุโรปด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงเปิดเผยในวันนี้ว่า สหภาพยุโรปอาจบรรลุข้อตกลงทางการเมืองเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตเวสต์แบงก์รวม7รายที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ดังกล่าวหลังมาตรการดังกล่าวถูกคัดค้านโดยนายวิกตอร์ออบานอดีตนายกรัฐมนตรีฮังการีซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิสราเอลอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปเตรียมดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสมาชิกบางส่วนของเครือข่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์เช่นกันทั้งนี้เขตเวสต์แบงก์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกอิสราเอลยึดครองและเผชิญเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าการโจมตีจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนสะสมคะแนนสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนามแรกของฤดูกาลสัปดาห์ที่2ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกในรุ่นคลาส S A และ B ปรากฏว่าคลาส A ชายเจษดาช่วงประยูนคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พา202ทิ้งอันดับ2พระในเหรียญไกลถึง7สโตรกด้านคลาส A หญิงยูกะโอโนะคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พา212เฉือนจิรัชยาปรีชาสุชาติเพียงสโตรกเดียวขณะที่คลาส S ชายแชมป์เป็นของเสียระเดชจันหาสกอร์รวม8อันเดอร์พา205ส่วนคลาส B ชายณภัทรชัยพานิชคว้าแชมป์ที่6อันเดอร์พาและคลาส B หญิงเกียรนาบัตรพันธนะคว้าแชมป์ที่2โอเวอร์พาสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปของศึกสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้ง 2026-27 สนาม2จะแข่งขันที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัตรสุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอทันทีสำหรับรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุสอนที่ได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ยังมีทัดพงกมลปัญญากรมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะกฤตินกวยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6ต่อ4และ2ต่อ0รีทายโดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนิวยอร์กนิกชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers 114ต่อ104นิกชนะขาดลอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายไปรอพบผู้ชนะระหว่างดีทรอยต์พิสตันกับคลีฟแลนด์คาวาเลียซึ่งหลังจบเกมที่3พิสตันนำอยู่2ต่อ1เกมขณะที่สายตะวันตกเกมที่4มินิโซตาทิมเบอร์วูฟเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์114ต่อ109ทำให้ทิมเบอร์วูฟไล่ตามตีเสมอ2ต่อ2เกมโดยในเกมนี้วิกเตอร์เวมบันยาม่าเซนเตอร์ตัวเก่งของสเปอร์โดนไล่ออกตั้งแต่ต้นควอเตอร์ที่2หลังจากทำฟาวคู่แข่งอย่างรุนแรงนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพและ AFF ฮุนไดคัพ2026ว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดคัพไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการที่จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนคัพอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วซึ่งจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนหลังเสียง
15: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าฮุนไดคัพเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ทีนี้ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ่
14: สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFF ฮุนไดคัพ2026จะแข่งขันระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้ส่วน FIFA อาเซียนครับ FIFA มีแผนจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนักวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ for European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรงรวมทั้งฝนตกสลับกับแดดออกเป็นระยะแต่นักกีฬาทุกคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: วิกฤตพลังงาน
17: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
18: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออเอลูอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออเอลูทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดาลาเพวิโยออโลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อฮือและโฆษณาติผากือกาเวลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่0งาแซ่นี่สอขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสอก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย
2: คือหนูคือยาแก้เชื้อดีออกข้อเชื้อแล้วหุ่นเข้ากับหัวออกทีจังหวะที่หนึ่ง A M มาบ้าเต็งที่โอ้ฮะสุดจิตเกิดเฮ้ยเล่นมีเล่นหลอกเอาพ่อเอายาแก้เชื้อได้มาดีดูแลได้ชิ้นใหญ่เล่นเถิดไปเอายาที่หนูใช้ต่อแล้วก็มาข้าพเจ้าเต็งมีเล่นแล้วหุ่นเข้ากับเชื้อดีและหนูแล้วหุ่น

0: Obo da javiyo ya pehate potoka da javiyo ya chadiya okolo linga hu raika obo da ja ko vi okolo te poko ga mila leo chopa upalo cheta vi obyo ni ra hu ya te phatha ti ge okho ga ko ka da ke che vi thapa to oro pe te ga le le tha ta u yo ya vi okolo la se cha le raika obo da ja okolo ha yu la vi yo mam
1: le ya ni vi o ya le chide sa okolo ga se pe te ni yo ha pa เมฮาปาขอลอยันเลติชเตญีกาวลอเมยันยอกะนเปวิโยและจะขอญีฮีนิชขอขอมขอ
0: ฮาวิโอวิโอเนียราฮุยาขอพอชิพอลุเชตาเวคักิเพเชเลติกาลิลิกาจาเมโดเมซุเมกาเมเลโอฮาเลโดซาเชโอลีนาฮาเวออวิโอญีราฮุยาติพาโอเตฮาเลเลวิโอยาฮินาริควัยตาแลกอนาริทาคากายเตฮาเลเลงาฮือราหูคอไรกาอบูดาจาเอเอ็มเตฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สวิทยุเรดิโอพอราหูคอตอไกเชวิโยเปตาเลนญิพอเตพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยคาพอซาพอจโกอุพอพอนาและเนฮือราหูชอเจทาติเกโอกาปิดาไกเพวิโยแมและอย่าเพิ่งหาวิโอยาวคโรทอกะยูเวลาตาเวมีพ่อวิซาตาอบูจอวิโออโลเตผาติเลกะนิมาซาตุลิคอยเตผากะยูเวลาตาวิโย
1: เฮกอจีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแตนี่แหละลิออโลซาตาติผากาลาตาเวเนคือไทมีกอคโรกะชิดิสละลิมุยจอฮิจิแมติกะติเตียวคโรกะลามากิตุเฮลอแมเลเฮกอนิเวติยาทาเทมเหมียวนะติดต่อพ่ออ้อล้นใหญ่เลยอ๋อหนาวเต้แล้วห่อใหญ่นะเรียกแค่ว่ายันยิ่งกำมือยีจอมาแม่เรียกอ่ะคือเทมเหมียวนะติดต่อพ่อขอสเปอร์เซ่แต่กาตาวิเจยันยิ่งมือยีจอมาล้อแม่เนี่ยคือเทมเหมียวนะติดต่อพ่ออ่ะแม่ห้ามมือยีลาลาวิทับปะตอเรียกอ่ะคือเทมเหมียวนะติดต่อพ่อกาฮอวิออซ่าอาจจะเคลาล้อเรียกยันยอมมือชัดเชลฮอวิออซ่าตัวก็เซจีองศาออกคอลุเจมือยีก็ขอสเปอร์เซ่จีแม่เลพาอีสานพ่อนี่ชิเปอร์เซ่ไทยมิงก็จะติดต่อออชิเปอร์เซ่มุนีโตพ่อเล่เซชิฮีเล่แค่แต่แล้วไทยมิงก็ฮอติดต่อราชเหืออดัมมาเลเอาไทยพ่อค่ะมุยจอมาเราขอชิเปอร์เซ่จีแม่กูที่พ่อกับออชิเปอร์เซ่เจ้เล่ยันยมุยจอมาเราเล่เฮียก็มุยเลยยันตาเล่ติชนี่เนี่ยขากายเจ้มุยจอมาเวหรืออะไรกับไทยมิงก็ฮอติดต่อพ่อมุยลูรามาจากไอตุโยเจ้เล่ไทยมิงก็ฮอติดต่อพ่อเชวิชอกูให้แหละฝาแม่เฮียก็ยันยังไงคือไทยมุยนาติดต่อพ่อเวเล่มุยติฮาวิอาขอชิเซเบฮุตาวิออติเตพาคากะคากะเลก็ก็เลจังหวัดเมฮอซอจิแมจีไมลำพูลำปาจีให้พะเยาน่านตากออติชะได้เผาคอโลเจเลยะเนติกะติติอามูฮอมูเยลากไอตุโยจิแมเลติกะลิลิกะกูเฮเลฟาตะแมแต่ก็แลอาจีจอปากกรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือฉันเตญิแลออลอซาตาติพาจะเคปิลาตาวิโยนฮาวิออวิออเนียราหุยะติเผามัมมีเป้ากะมีฮิวิจิแมเรียกคาจ่วยแห่ลอแมออจุเตมินิจุดกาวิจิแมเรียมัมมีเป้ามีฮิเวเฮกอนิเวติยาทายาโซเรียงอ่ะคือแท้มีเวนาลีออยาลอกอติชนาลีออซเซนาทิทาเจเลเวียดนามมีแม่เลมัมมีมาฮิลอลีลอกอเวลีแม่เกเกอเวติกาแม่มาเจอลอแม่เลเวียดนามมีเจมีฮิเวออจุเตมินิจุเตกาวิจิแม่งาคือแท้มีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพ่อเซฮาติชนิกิลูเจติวดาวิทปะตอเวียดนามมีมีฮิอาลาวิชองะคือไทมิงเกออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพ่อกะจอวิเจเลขาเจอแฮวิโยเลียออจุเตมินิจุดกาวิจิแม่ลิชกามีฮิวิจ้าดาวิออลอนาเลมีฮิวิชกาลาจลาฮาแพตโตลาวิออเจแม่งะคือฉันยิ่งเต็มตัวเว ลีออกเขอคาติพามาจอแม่ลีมีฮิวิชกาภัยธรรมชาติยาลีก็ตูอือจาเวเขกงาฮือเตกาลีเลกาชิบเวียวยาเลลีซาตาติพาคาเดกาพอหายูเวโยฮาเวียวเวียวเนี่ยละหุยาติพาโอยะนี่แลงาฮือไทมิงกอคอโลอาจุยารัฐบาลเวลีฮิจอยเยมาโกเลลีฮิจอยเยเอกชลายกาลโกยะญอลีฮิจอยเยตาพอวิอลอปตินเพวิโยโบทอวิอเนลหุยาติพองาคิดอกมายาซอเลมค่ะลีจอยะคาปุยมาพอเฮเลกาคิตอมาคาเฮโดวิโกมาลีกาคิตอมาคาเฮโดวิเมลีปทมาฮิโลเมกาคาวิโกปทโออะโลคาเดโยลีปิโกญอเทวเตียวิเคโยเมอาจิไม่วิชเลลิฮิจอยพอละโกกาคาจาเวกุมาจากวาละโกเลกาคาจาเวนาบาติชกุติเมเปือละโกชะติคือเลกาคือจิไม่เจเลกาคาจาเวยายลิฮิจอยพอวิอยากาลาวิทัปปะโตเลกะโกญิเวติยาทาคาพอชะพอกากาคาเวเลกาคาเวลูวิสิเวกากาฟุมาจาโลเมเลยาสนาวิอยาโคโลกาไลกาละโกญิมาฮอเวทัปปะโตเลี้ยชเสียเจติดอวินะดอสกาสวินิมามาจอนิมามาสวิทัปปะโตติกาอุสติกากะหือเปียโกเลี้ยฮิเกเปียโกเบเวดีเวนาเลี้ยเฮโกติผาผาโลโกกีใจวิทัปปะโตติกาเคขอติกากะทีดาเวเลี้ยเฮโกอุปติเหติผาชอลีเมติมีออกโลเจติแม่เลี้ยเฮโกงาหือติกาลิเลกาคาคาเวเลี้ยนิมามาสาวิโยยาคากะเลี้ยสติกาจอเวเลี้ยลูวิสิเวนอโปงาโปชโปเลมากากาลาตุโปนะกาดอนิเวเลลูวิสิวิกาลาโกเลเลกาคาเลออยาสุเวเคเจมาเฮเลกากามากากอยาลอซาลเลกาลิออยากากอชูจาเมเลฟุชกากากอปุหินาเลเกโกอามาติเจเตกาเลคาเดดอนิเลเตเลมาดอนิเนเตเลเตเวลอกอเลมูลอกอนิมากานาวิเมเลนิมากาซุนิมากาลูเวเลเกโกงาฮูราฮูยาติพามอทอกากาวิกาตินาตินาตอยเมเลมอทอกาคาจาวิทัปปะโตกายากอโคโลนิมามากากิต

ये ली ही जो ये पोविया आ चला भी जी मैं ली या ली मा ही ये दे लो बाव ये जा चे वे पेव ला गो मा पे ना ली या ली ही या वे दे मो गा पे वे खे गो आ ला था दे मा ला था दे पा मा मा गा जो वे छो जाओ ना थी थाना खा गयो गा जा जा दा वे ली थाना खा ओम सीन ओ खलो गा चे दे खु आ जो या रा था बा जा दा ले ली ली ही जो ये पोवे था पा तो ओ पा इते पा लाई गा पुश पो ले हे ते जा वि यो ले के को आ या पा या मे ली ही जो ये पोवे ओ या ओ को लो पा इते पा या ते पा था पी तु जो गा तो पो ना ले था ना का ओम सीन ओ को लो का छ ला वि जे पी ला वि मा हे ले छ ला वि मे छ वे को वे ओ मे जो वे ले गा खो से वे ना ले जरा पा तो ले मा लो को ता छ मे ले जी छ वे छ का आ मंगाई में ले छ था तो को गा ला को ये सा या खा को खो से था को या मो वि जोय मा ले गा को जी छ जा का गुस फो कई मा गा ला वि मे ले छ ला पा तो गा हु ला हु या ते पा थु ते ले या पा या मे ले हि जो ये फो ले या या लाई गा जो वे तो पा ते को गा खली ना ले या से गा को ले पो थो हे ते जा वे ने ला हु या ते फो फु खमा जा गा का शि यो तो पो ले ले ओ ले मो गा दो नि गा ते आ वि यो อ๋อเราอยากกับปีเวลีอยากก็อยากลีที่จะอยากพอแล้วก็อาปูก็จะลีกูจีแค่ตานามือตาพูดจีเลี้ยแค่ก็จะได้พักคบีจอวิโยเลี้ยแค่ความที่คืองานิมาตาเละโกเลติเลลีติเกน่าแม่เลี้ยแค่ก็พูดเสวยเลี้ยเลี้ยจะขอนี่หิงาหาขอจะก็ขอขอโลกาย้ายติพาลีที่เวียกาวิพูดีจะได้พาเลี้ยก็จะเลี้ยจอฮิวิเจแค่ก็ปูราชากาจลาวิโยเลี้ยงาคืออปอยเกลูกาลาวิชออ่าย่าเอลีอ่าลิฮีถ้าก็เย็ดตัวอุปกรณ์การเรียนก็เวเล่ลีกูแค่ตาวือตัวโปนะเลชได้มาอาติขอวินเปาะกาเวเล่พูดชดีเดียวขอโลเลคแต่และย่าลิอยากคือวือตัวเวียจุอยากรัฐบาลกาลาเวก็เวเล่อ่าชเวลโกติขอวิติเปาะเจติกาเวแม่เล่แค่แต่และชเวแม่ขากะจะยื้อเวเล่ใครตีกาเวเล่ขากะกาจะจ้าได้เวเล่ก็เลยน่ารู้ลาเวเล่เฉลี่ยลิฮิจอยขอโลฟื้นไกเวแม่เรียกฟุบะเล่แค่ก็ลิจะอย่าเวสละคุติผ่านนี่คืออยากตีจ้าติเลอปอยเกลโลเล่อ่าใบเสร็จก็เวน่าต่อป้าติโกหนัวปูลียักคือเวเวก้าเล่เวือเวลาก็ใบเสร็จกาลอยลาเวน่าอยากก็ลีจะอย่าใบเสร็จกาอยู่ปีเวโอเคเตไทยแล้วสละคุติผ่าเลียปายามีเวอาจุอย่ารัฐบาลกาลาตาเวอาปูเวก้าฟูมาโกลีอุปกรณ์การเรียนฟุติผ่าปีลาวิโยเลียกแต่ละกาวิมาชุดาเลียลิตาสามารถก็สากามาเวเตผาก็นาลาเวมหาวิทยาลัยอากาเลียก็คงมากาลิชออนุบาตาและเลียติชนิตาโมหกอคโลเวติหมู่เจติกาวิโยเปื่อเลเลียจื้อเวติดีก่อนยานิสาลิชเวเลเลียค่าจากการเรียนการสอนก็เวเลียจะได้ดีในหัวไปเกี่ยวมากาลาแม่เลียคาเดนาลิชเวเลอาจุยารัฐบาลเตปอตินลิฮิจอยอคโลกาลุเอเวเลเนคือยาปายามีลิฮิพุเตพาต่อปาก็ฮิพากาคือจอกะขอพากาคือเวจอเลนิฮิพาลอกโกอาจุยารัฐบาลย้ายเตพาลิฮิพุกาลาเวทปาตอโอเวยุสอาวิสอยู่อาวิลิลิฮิจอยอคโลยูฮุสอกาวิแม่จะได้ดีเนหัวไปเกมากาลาเลเตปอติลิฮิจอยอคโลลุเอเวเลียกกว่ากาวิมาชุดะเลเตไขเปเตไขลิตาจอวเรียกให้กว่าอนุบาลเต้หมูลอกว่าเต้ขอเวียนี่ฮิแล้วออชบะเคอาจจะอยากรัฐบาลยาปะยามีลิฮิเชเวลิฮิจอยอคโลค่าจัดการเรียนการสอนก็วิอปูนาเลยนี่ฮิแล้วออชบะกาวิเจลิฮิจอยอพี่วิแม่ลิชอลีในหัวปอยมาปีลาเลยแค่กว่าเต้ตาตาเลยขอตาวิเต้หมูลอกกาลีนี่ฮินี่ฮะลิฮิเชบะเชกาลิฮิจอยอพี่วิแม่ในหัวปอยพี่ไม่ลิลิฮิลีจะยอคโลปีเวเลเปื่อเลกะม .1 เตเลม .3 แล้วก็อหินฮาบะเปื่อเลเลม .3 เตเลม .6 แล้วก็นะม .4 เตเลม .6 แล้วก็เลอหิงาฮาเลขอฉบะชื่อผู้ชอบไว้ที่ดีเลยลีลีฮิจะยอปีเวแม่ในหัวปอยปีลาเวมาเฮลีลีฮิจะยอคโลยออันในหัวปอยเกี่ยวโกจอวิชริผ่านะมาโกเวอแล้วก็จอยรัฐบาลกาลาตาวิผู้ดีจอวิทับปะต่อชกัดเตขลุสอยว่าวิโยเลชติดีมากาลาเลียแค่ก็
มาเตียกามองคือก็ติปอยกาอาจอก็เลลิชเวมากาเมลีลิฮิจอยอคโลยาปายามิลิฮิเชเวลิฮิยออาจอยารัฐบาลิฟุติภากาลาเวเลียกก็ติปอติลิฮิจอยอลุยวิโยเฮ

0: ก็เลี้ยงผู้ลกสละคู่เลตจ้าแต่ละในหัวปอยผู้ปีลาวินาเลี้ยงผู้เตผาเลี้ยงแค่ตาผู้ลกกาวิมาชุดนะเลี้ยงแค่ก็เตขอเวนปอกาวิแม่ลิชกาเลี้ยงแค่ก็ในหัวปอยแค่ตาเลี้ยงผู้เลี้ยงวัวใบเสตผากายูปีเวเลี้ยงแค่ก็สละคู่เตผาในหัวยาทุราจุโยเลี้ยงเลี้ยงผู้อุปกรณ์การเรียนผู้ใบเสตอยู่ว่าผู้บาปีเวเลี้ยงจ่อเวเลี้ยงในหัวยาปายามิเกียวเตจ้าแต่ละปอยเกียวลาวิโยเรียกเตียแล้วชอลียักคือผู้ลอกโอกาสเรียกชเวติดีลอกโอกาสเรียกลีจอยสละคู่เรียกในหัวปอยเกี่ยวจ้าดะลาเวเรียกกฎจักรในหัวปอยติพาใบเสร็จเรียกอาปุลียักคือคู่ยุคคือดอเวเวเรียกใบเสร็จจะได้ผ่าลีฮิเยาะกาอยู่ปีเวเรียกกฎสละคู่ใบเสร็จกาเวติยาทปีลาเวลียักคือผู้ลอกโอติขอเวติปอยกาวิแม่เรียกกฎอนุบาลติหมูลอกโอเซฮาเลนิชงาบากาเวเรียกกฎตาตาเลยขอตาติโมโอฮาบะเปื่อแลเลี่ยมม1เตเลม3ลอกุงาฮาบะเคเตเลอเลี่ยมม4เตเลม6ลอกุงาฮางาชบะกาเวเลกาเวมาชุดะเลเรกวอวิออนเนละหุยติภากะยะปะยะมีลียะคือววิทยาทาใบเสคะเดลอเตะเลใบเสชติภาลีฮิยอรายูปิเวเลเรกวอสละคูอาจุยะรัฐบาลียะคือกาลาตาวิชติภาเนหอปอยเกียวปีลาวิลิชตะขอปอยเกียวกาลาเวยะเข้าปอยกากาววิเวแมเลลียะคือมาววเตะเลใบเสมาจ่อจ่อเตเลจายูกาลากโกมากานะใบเสกาจอเวเฮเลคโกชกาอาจุยารัฐบาลย้ายด้วยติภาลิฮิวิทาลิกาเวลิพุดิโอคโลเวนะเฮโกเตกาลิลิกานาเกาเฮเลติปอลเลงากาสาตาติภาคะเดจาเวลาเลโนฮุทาเปาทูลาเชเวติจิโยเลติปอลเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลเลโครงการคนละครึ่งกอลุยโยเลคะเดนาตาแมเลชเวอลอกาจะเคยโยยาเซทาวิมาติกาโทรศัพท์ติลาเวโกมาโยกุลาวิออยอปุราชาโครกาโคลาครึ่งเยโจวิเจปุราวิอยาวคอลโลเลออลอติปวอคอลโลโครกาโคลาครึ่งเยโจวิเจเคเตและเรียชเดปอแมบาสวัสดิการแห่งรัฐเรียบะโคโจลงทะเบียนวิแพออล่าก็แลนาลาวิเลแพเวเรียมาเตเลโกนอโครกาโคลาครึ่งมาลงทะเบียนเสวิทาปาตอเรียบะสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแพวิโยแล้วก็ชะดิคือซาตาตุโกอาจจะตอเหล่าวิโยเรียบะสวัสดิการแห่งรัฐกาโครงการคนละครึ่งคาชเวลีนี่ชงันถ้าลอกโอพอเลยลงทะเบียนจราจรก็เวนะเลียสตาอาจจะต่อเราอยากข้าเจมาให้เห็นแม่เลี้ยวลอกโอโครงการคนละครึ่งมาโกเลียบาสวัสดิการแห่งรัฐโครงการไทยช่วยไทยอ๋อฮ่อเวโครงการไอ้ฉันนี่มาแล้วเลียกาลาตุเวจะได้ฮาปาติชกอนยอคอลุคอรมอคอลุอาจจะอย่ารัฐบาลก็ติปาติพาก็อยู่รวยแล้วจีชิลิติพาเลี้ยงกาติโตเฮวิเจเลี้ยงก็จีชิเฮวินาเลี้ยงโอเคขอนอไทยแล้วบัตรสวัสดิการแห่งเราสกอพอเลยลงทะเบียนวิเชเล่คาเคคาเคกาติเวคาเคคาเคกาจอเวเลี้ยงจะได้ผ่าโตลาติโยเลี้ยงอยากค่ะเลี้ยงคือบัตรสวัสดิการแห่งเราปีเตมูติชเซลากาพาวิชแม่เลี้ยงไล่กากุลาเวเข้าไปกับสกอกาลงทะเบียนวิเจก็แลเลี้ยงซาตากาโอเตวินากามาโซเลี้ยงโอโปนากามาโซเชื่อซาตากาแต่จะเลือกเรียนสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มไลน์แพลตฟอร์มพอนิเวติยาธามาฮิฮิเวซาตาแพตโตวิกาจอออเตเวซาตาแพตโตวิกาจอเรียติผากูกูมาปือเวซาตากะจอเวนาเรียแค่กว่าซาตาติผาอ่านาวิติยาธาเรียจุยารัฐบาลเกียวลาเวซาตาติผาลโกเจยูกาเวนาเรียแค่กว่าซาตาเรียเชื่อจุยารัฐบาลเกียวลาเวซาตาแม่เรียแค่กว่าจะเวกาเจตัวกูมาฮิฮินาคาติชกอนยขอนอลกอเซตอลาติโยยาคากาออคาตอลาตาวิชอเลบาสวัสดิกาแห่งราออปิเตมุชออสมากอลงทะเบียนจเจเลของาฮาปาขอฮาปาวิออยาชอคอลโลเลมามากอสมาลงทะเบียนจเจเลอลกอลติปุชอเยเวชอขอฮาปาเลสฮาปานะตาเยเวลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐรอคโลจะได้หมดที่ชื่อเสลากาพาวิชจาราจตาวินะเขาก็จะได้ผู้อลติผู้กาเชวิอยาโคโลกาตาวิติชื่อเสลากาลิชได้ผ่าทักกาก็ฉันยิ่งแต่ยิ่งชื่อยิ่งแต่ยิ่งดูโยเจลิชยิ่งแต่ยิ่งฉันแต่ยิ่งเวโกเวนาเลมากาเกือมากาจอเวโก อยู่ต่ออาจอยู่รักกูรักจอวิชอติพาเตเจน่าเลี้ยฉันแต่ยี่เลชินยี่แต่ยี่เลยอยู่แต่อาจอยู่เจแม่เลี้ยแค่คนยิ่งฟุติฟอคโลมากกว่าเราหน้าอโลติฟอคโลเพศซาปอซาเลอบักโคจูกาวิติโมน่าเลี้ยชูยูคว้าตุยแม่เลี้ยแค่ก็ติชเซลากาชุดที่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัววิติโมชอมาลงทะเบียนตุโลเลี้ยนี่คือเลี้ยอยากฆ่ามีกาติป่าเจ้าหน้าที่โนคืออ๋อเมจอตาวิชาลีกาฉันตุยเจเลี้ยกาฉันยี่ชินยี่แต่ยี่เล่มากาคือมากาจอวิชอลกูยูคว้าตุยเจเลี้ยกาคือกาจอวิชอติผาเจติแต่ตุยเจเฮียคนยิ่งฟุติฟอคโลเคไทยเล่เลี้ยกาปากาจอเลมากาปากาโคจอตุยนะเลี้ยติชเซลากาวิชอคโลกาเลี้ยคืออ๋อลกว่าจุยารัฐบาลติปอกอชินยี่แต่ยี่ก็เวเลี้ยขับปื้ยกาเลี้ยกาฉันยี่เล่เอาลกติผาผาลกูมากาคือมากาจอกากาวิกาเปจาวิทปะตอนะเลี้ยเฮียคนติปอกฉันแต่งตุโยก็เวลีกาวิชอติพัทธาลีกาคือวิชอเจติหรืออยู่แต่ตาแหละมากาคือวิชอโลโกอยู่ขวาตูก็เวนะเรียกให้ก็สติโมเรียกบาสวัสดิกาแห่งรากาคือกาเจ้าเลมากาเวลงทะเบียนมากามีเวไม่กาลงทะเบียนแล้วยืนยาตัวโตมาผ่าวิติหมูขาแดกก่อนหน้าเรียกจะได้หมูทาโลโกสกอลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกสกะก็พอเลยลงทะเบียนจราตุโยเจเรียกให้คนหัวกาขาแดกกูแห่เรียกซาตาอาจจะเจอการกาตอลาวิบาสวัสดิกาแห่งรักคาเชลินชงันทักโอพอแล้วลงทะเบียนจีไกตุโยก็เวนะเรียกคาติฮาเปอร์เซลมาฮิเฮแม่เรียกให้กว่าคาเดกอโลนาเรียกชนิดคืออาจุยารัฐบาลครมอโคโลมากาจิชิฮิเวทปะโตโอคโนปิปาวิโอจิติภากะจอลาตุโยนะเรียกให้กว่าซาตาติภาคาเดพอหายุตะแม่เรียกลอกว่าชนิดคือมาฮิเฮเวซาตากาแพโตเลติภาก็เวเรียกคาปุยเกาเสกาโกลงทะเบียวิเจเรียกให้กว่าติภาก็เวชมอกไอมากาลิมาสุสุสะจักก็เลยไล่ยากาติโกดะเชมอลิสื่อโซเชียลมีเดียพอนะอยากให้เจ้าอย่ารัฐบาลจะได้คือกาลาตาเวสตาโอคอลุนีลอกโอนาเลียติชเซลาก็ออปีติมูชอสกอลงทะเบียนตุมาลูคนน่ากักมากักเวียเลียเจ้าอย่ารัฐบาลยูฮูกาติปากาฉันตุโยคนน่ากักวิชอเจติอยู่แต่อะไรมากักวิชอลก็อยู่ขวาก็เวนะเฮกอสกาเจ้าวิชอติผามากาเฮวิกาลีอสกอพอเลลงทะเบียนจิลาก็เวนะเลียเฮกอติกาลิลิกาซาตาคาเดลอนาแม่เลียปีปาวิโอเจกาจอตุโยเลียมาปีปาวิโอเจกาจอตุโยนะเลียเฮกอติกาลิลิซาตาคาเดพอนาเลียคาเตละติผาก็เวเลี่ยโคกาโคลาคือกะฮืออาเจบาสวัสดิกาเฮลากะลงทะเบียนเจนี่ยาเลี่ยนี่ยาติแกเยเผอลากุมาเผเลติกาเวติยาเจติกาลึวิเจต่อปาฮติแลเลี่ยออลติปขอฮาปาเลสฮาปานะอาจุยารัฐบาลชุนิแตญิแลบาสวัสดิกาแห่งรัฐอคโลออสลงทะเบียนกะมาผาวิมาโกเลออปิติโมกะนาเลมากะกึมากะจ่อเลออเมตอลาวิลอกุนะจิตออกุนะเลญิปุติปุเลโครงการคนละครึ่งพลัสอคโลก็ลงทะเบียนเลยเยแผวิเจยะคันญิบาเจติกาวินะเลเฮโกคาเดกาโดญิเวออเตเตลอกุบาสวัสดิกาแห่งรัฐแลกามาเวเลออลอกุฟุติกาติกึกึตุกามาโลเรียกโครงการคนละครึ่งชออาจุยารัฐบาลขอฉบับปีลาวิเยกาโกโนเปากับออฉบับกาปอวิโอเคไทยเลยเยกาวิเรียกให้ว่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐและติปติบาประชาชนโคโลโมปาจักไอตุเวเตหาปาวิติฮิติฮิบากุลาตุโยเจขอจ้าเลกาลิวุสพอกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐติมุทะกอกาไอตุเวกาไล่จืดจอดโตลาจูเซวิโยเลชระปะตองาฮือแล้วบาสวัสดิกาเห็นรากากือกาโจวิชัวเลียวคาแต่เวคาสือเกเวชอติผาลโกบา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันนี้จนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศปิดกั้นเส้นทางถนนสาย4057ชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลกายุคละอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต1นายบาดเจ็บ2นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก2คนโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแจ้งปิดกั้นเส้นทางถนนสายบ้านน้ำขาวถึงบ้านไม้ฝาดหรือทางหลวงหมายเลข4057เป็นเวลา3วันระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านถนนในหมู่บ้านน้ำขาวเพื่อเชื่อมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข4368ได้พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดประชุมเตรียมความพร้อมการส่งมอบนมโครงการนมโรงเรียนปีการศึกษา2569ให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม
11: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งที่7พับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดสรรสิทธิ์ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยยึดหลักเกณฑ์ความโปร่งใสและความเป็นธรรมตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบมาโดยตลอดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับลดปริมาณน้ำนมดิบรวมกว่า77ตันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตจริงอีกทั้งมีการพิจารณาคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกอบการบางรายที่อุทธรณ์ในประเด็นทางเทคนิคที่มีหลักฐานการซื้อขายชัดเจนโดยยืนยันว่าการพิจารณาทั้งหมดมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของเกษตรกรและคุณภาพน้ำนมที่จะส่งถึงมือเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศผลการจัดสรรสิทธิ์ให้อยู่ภายในวันที่14พฤษภาคม2569เพื่อเร่งดำเนินการให้เด็กนักเรียนได้รับนมเร็วที่สุดภายหลังการเปิดภาคเรียนแม้จะมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาการทำสัญญาที่กระชั้นชิดแต่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มพื้นที่เร่งประสานงานเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบนมให้เด็กทุกคนได้รับครบตามสิทธิ์260วันต่อปีการศึกษาชวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดตัวตับภาพเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่ของโลกในงานแสดงคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย
12: คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและนางเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมพิธีเปิดการแสดงคอนเสิร์ตจากรากสู่โลกครั้งที่4บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยพร้อมเปิดตัวตภาพในฐานะเครื่องดนตรีไทยร่วมสมัยชิ้นใหม่ที่จะรับการพัฒนาเพื่อเติมเต็มมิติเสียงต่ำของดนตรีไทยสร้างเอกลักษณ์ทางเสียงที่ทรงพลังและยกระดับศักยภาพดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะแสดงโดยวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัย TCO ไทยคอนเทมโพลารีออเคสตราไทยทอด10บทเพลงชุดอัตลักษณ์มรดกไทยที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยในมิติร่วมสมัยอาทิภาษาวรรณกรรมดนตรีโขนละครอาหารไทยผ้าไทยและวิถีชีวิตแบบไทยผ่านการเรียบเรียงเสียงประสานร่วมสมัยโดยนำตภาพที่เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นใหม่มาบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีไทยกว่า40ชิ้นสร้างประสบการณ์ทางดนตรีรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างไพเราะและงดงามทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยไทยและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาแอจิเชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายอนเนเกเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลเอมิเนนึมาเนื้อสาวเนวอจ้อจ้อเกนยาอาดูมาโยฮานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลือเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาชดเยอโยกานาลู
1: มาถ้าเจริญยาอุนาโกโฮมาเลนาโกนากาสปอสโชโฮนาโกลาซาพูฮอนเนเมเอโฮอาดูอาติยาลวยชิฮอหมอเนดอบิยลวยบาทอซุมอยาลาซาเมเฮวตาหมอดอดอเนเฮลวยฮอลาซานยาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนุเจลวยลาซานยาเมอีคันจอลาซากะเกนีฮอเนเมซินยาเจมอนาสปอสชติซุมซุมจัมยอสปอสชเขต1เชียงใหม่นากาจัมยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปโยดามอดนากาตีโกจะเมียวจะเมียวนูมานาโกนาลูอดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูเมเด
0: อายเนียวที่ฟอลโล่กวนเนทีมเชียงใหม่และคู่เธออูฮฮาเล่กักก็บอชมีจากักก็พีเอ็ม 2.5 กักก็ฮอลิดามาเดย์อายนี้มีจาโดโมนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนากาซาโบจำยองงาซุ้มตีตีนี่เย่จำยองเยียงจังเลยยังไม่เดย์แกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้ยังอาเดย์เย่เนียวถ้าก็พอชอยมีจ่าอุ้ยฮาเล่ห์เขาในเพียงสองจุดห้าก็ก่อฮอลิดาเอออากะกามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่ปาเนอร์อนุมายานะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะขอนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุนเชตีบาลางาซีอากุญิพังหายาโกชูเหวงกันนี้อาสัวมาคาจะบ่อนายย่อไปยุบบ่อยเจเดเหนือเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในจีฟอลเวอร์กุโมกุมมือดาลันยานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอ

0: ยอปอนาลูอุ้มเฮตาฮอดาแงอูเฮฮาแล PM 2.5 เฮเมียดาลางาแลสีลางาอะดือมาเนจังเงดอเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดอดอตอลูชัวยามอดอดลาเนมัวฟานีมะมึงาเดเมเนพีลาคบยานาลาฮอเนซาโกพะปะนะโกฟานีเปลัญญางาอดิมาโยกานาลูกุมวะเนมิจามาเคนีโยฮาเนยัมมุเนยัพเพเลอเทโลไทเนเฉเนวิกมิจามิกาพีฮอเนบอชอมญาลานีอบอติฟอลเวคาทีฟอลเวกุมวะเนมิจาตะเคเดอุมเมือเนโยฮานาลูเวยิมุจะซาโดนีจอญะผาเนเมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจะกางาเ
1: ดฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
2: อายือนี่อ่ะเดคายาโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนเออ BK ฮอมอนาแอออนไลน์ยามเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชกะปอจากาเนเออดูพ่ออีสันนี่กามาลาวเนี่ยกามังขากาไก่กูญาเอ๋ยยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอญาแหละหนึ่งมาอ้อนนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังง่ายยี่ยวนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มยี่สี่กูจะมีกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่ยี่เอ๋ยกูเย่งาสี่วูและงายี่ยว
3: 马泽格尼我是下一米
4: โอ้พูดได้จ้า
5: โอ้ไม่ชอบเปอร์
4: มาสุนค่ะ
5: ป๊อกว่า
4: เนื้อทรง
0: โอ้ดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดรธรรมเดอเยนี่มีขังยาอยู่ว่านาลุเนอยินเยอยินเยอนิมจิน่าขอเนียจนันเจอทีนังเงนะก็ล่างาเยนี่เราวันจันเงนะงาเดเยเนี่ยเดถ้ามีแนวนิมจิน่างานเนออายุเชื่อมือเนอที่ขอรู้เออจอดามาเยนี่เรานาลีเวลานเนนาลีเชื่อหลังกันนี่เดเยเนียวอินาจอละคนนะเบอินาอาจารย์เบดาน่ะงานในอย่างนี้อย่างนี้เหยาะกายเหยาะมัวโลมจะขอต่อไปยามัวโลแล้วเลยอย่างนี้นั่นสมบูรณ์จอดูว่าป้าเอกน่ะคนเนี่ยเหยาะนะล้อโยมยากาสมบูรณ์จอดูพังอายามะชาลาเมเดย์ยี่เนื้อเดย์เธออาทิดาเลอกัดูล้อเลยอย่างนี้ที่อันน่ะเหยาะยาล้ออย่างเนื้อปอโหจอดจีเนมอนึงยาดาเลอโลมอสามจดจีเนมอสี่ยาดาเลโลทีอาณาล้อเธอมอหัวจดจีเนมหาวิทยามหาวิทยาลัยยาเลเออโลและนาล้อเนี่ยเธออาชอเนี่ยยกายมาจอมินาจอมแมงยาจอมหลังทาเลแล้วขอนิดาแม่เนี่ยจะไม่เนี่ยทิกาณาล้อทิตียาณาทิดาณานะขอเนี่ยอาชอไม่หูเนี่ยพันเจอขอจอดูล้อเนี่ยขอเนี่ยเมียนี่นาเฮก้าเฮจอมล้อพันดาจีแม่เนี่ยล้อเธอก็ปฐมมัธยมและครัวเธอนาล้อไอ้ขอเนี่ยมหาวิทยาลัยไอ้เธอเดินนะขอเนี่ยรออยู่หาอายามอยู่หาเลยยาเทียนเนี่ยรอเย็นโยมเธอมีเนี่ยรอเลยเนี่ยตามายอมยากขอเนี่ยอยู่หายางรอมีเชื้อเพลิงหุ่มมายาเย็บผ้าเนี่ยเด็กขอเนี่ยจ่อเย็นเนี่ยให้เจริญเงี้ยเธอก็จนเจริญงานอันนั้นเย็นเงี้ยนะรอเย็นเนี่ยที่ว่ากันอำเภอมีสิ่งก้านารุลไทยมีคนตัวนี้โครงการไทยช่วยไทยและคู่เธอยาวเนี่ยรอเย็นโยมมียาแม่เดียเนี่ยเดียที่มีอะไรเนี่ยมีอะไรคนนี้อยู่หายาก็ดูอยู่หาไม่ดูก็ดูแล้วมีอะไรเยอะดูรอยเนี่ยนักโครงการไทยช่วยไทยและทำหน้าเดียเนี่ยเดียถ้าก็บาลังสิสิลานี่จอนจะงานน้องอยู่จอนลูกอ๋อแม่เย็นเนี่ยรอที่ว่าการอำเภอแบบเดียเนี่ยเดียที่มีอะไรเหรอจอคนนี้รอยเนี่ยเหรอการอันนั้นเชื่องานเงินน้องคนนี้ยี่เนี่ยรอหน้าก็รอจอนี่เชื่อนี่บาดเจ็บที่จอนี่เชื่อเว่รออย่างน้องนาลูจอนเจอร์งานนั้นอยู่จอนาลูอ่ะเยอะอีกอย่างไม่ได้เยอะเนี่ยเด็กถ้าก็อยู่มาในเอลัวนั่งขอเนี่ยดอกเพียมาจอมินในที่ผมมาเยอะอีกสิเยอะเนี่ยรออยู่มาในเอลัวน่ะอัพเพื่อเจอมาเพื่อเยอะเนี่ยเยอะอย่างเนี่ยก็ดูแลอันในเรื่องมาเดลแล้วอยู่มีอาการในละอื่นในอันละง่ายเยอะเนี่ยรอถ้ามีเนี่ยเยอะเนี่ยแต่เด็กเยอะเนี่ยเด็กนิมจิกาที่ขอรู้แล้วจอดามาเยอะเนี่ยเธอเนี่ยงานนี้ล่ะนาลีเวลาเนี่ยเชื่อหลังกันอีเดียเนี่ยเดียก็มีมุดูสวทเชียงใหม่เนี่ยล่ะเย็นเนี่ยอยู่จอนารูชันเทนเนฮะลาลัวล่ะมาข้อไปในมือเฟบัวไปในมือชันเทนเนฮะแต่ยังไม่เดียเนี่ยเดียก็เนี่ยน่าล่ะเย็นเนี่ยอันนั้นจะไม่จะกันเอกาดันเนี่ยมาเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยนิมจิเหรอกาอายุนี่เนี่ยทองจืดล่ะเย็นเนี่ยอัดเดือA car ano na de ye nye de inana ya tinan chala nga ye nya lo balasi na khwa nya nga si a kho na mang ti kho nga de thai ano na ina wan chan la me ye nya lo ano che ti balasi na prusapha khom la khwa si de a kho na ni pha nga ya ko chu wo nga de ye nyo na kho to la to lo ye ni ne thon jo nyum so a ya me la kho de ye nya deเฮก้ามายากะก็กอมายากะหาดันไหนมีนายเหรอตัวชาติบิ้มเล่พนักหาดามาหยิ่งเยว

0: Tona adu akau docha lo ye nye pone binahada de ye nye de yoga na lu ye na ha byo do ye nya timina lo ye nye ho ga myo mo do na kho nya lo le ye nye lo the ne ga ko he cha ga ga da na ne bi si bi ga te ma nge de ye nye o ye nye bi byo le so sa le ya na ha da pha lo docha kho ni pone binahada ma lo tumile chon te ne na ha ja me de na he go na na an lo le lo ko no jono ko la na lo le ก็เลยนี่รัฐบาลก็กอจะกับเอกาแต่มาเงือรอยเหยียดเธอหยิ่งไปเปล่าเลยซาเลียนะหาดาพะอัดเดืออาคาก็กอรออัดเดืออาคาเดือดก็พอในบินหาดามารอมีนายยนนาลุชันแทนในนหาจะไม่เดียเหยียดเดียก็กออยู่ที่อเมจะกัดในมีนายรอยเหยียดก็หุ่นจะไม่พอในบินหาดานี้เดียเหยียดเธอก็มีหุ่นตัวเชียดอเงี้ยรอคุณว่างานรู้ว่าอยู่นี่นะทันจุดนึงเงี้ยด้วยเหรอเกือมาเดและทุรวงาแทเยญาติมิได้รอหกำจะแม่พ่อในปีนหาดาญาเด
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยว
0: เธอนะขอนี่เธอเฉยตัวเฮกังเงี้ยเลยก็มาเดแล้วรอเย็นเนี่ยเธอไม่ได้เย็นนี่ยาเก่าเนี่ยรออยู่ในสิงหาช่อหาเฉียช่อเจ้าเจ้าแล้วรอเย็นเนี่ยเธอเนี่ยเทียที่อาจจะกับเอกานเนี่ยชุ่มยาบิดอ่อนเลยเนี่ยแต่เดเย็นเนี่ยบาลสิจิเลงเงี้ยนก็เนี่ยรอก็มาเจเย็นเนี่ยรอกันเนี่ยนะกันเนี่ยก็เลยมันถ้าจะกับแต่เนี่ยมาเย็นเนี่ยเจ้าเงี้ยนะเดือนนี้มันเตียวป่าก็ดูนะขอนี่เธอก็สุดยอดผู้นำอาเซียนลูกคู่เธอบอกจาก้าลอยอย่าบอกจาอีแม่เดียเนื้อเดียถ้าการในฟิลิปปินส์มีข่าวลายเนื้อเดือนนั้นมันตีเยอะแต่มาเงื่อลอยเลยนี่คณะรัฐมนตรีไปเยอะชุดเด็กคนนี้มีข่าวอีเนื้ออย่าบอกจาเยอะง่ายเนื้อก็ปอบจาก้าดูนะคนนี้เชื่อมีข่าวที่เขาเล่าอื่นละเนี่ยบอกจาเล่าลอยอาเซียนลูกคู่งานลอยเนื้อไม่หัวปะที่เขาเล่าอะไรจ้าเนี่ยลอยเดดาลินยาเนี่ยก็ดูที่เขาเล่าอะไรจ้าเนี่ยลอยเฮออาเซียนเฮอหือลามาละเนี่ยก็ดูแลบอจาง่าเดียเนี่ยเดียอินุมนะบอจากาจีเนอุลามเดียเนี่ยเดียเฮออันตันเบก้าเกาะเลยล้อจากาเอกาดานเนี่ยบิชบิกาเลเดียเนี่ยเดียน่าจะให้ที่เขาเฮอรัฐบาลไปล้อเลยนี่เจอละไงคณะรัฐมนตรีไปบอจาเนี่ยล้อเนี่ยอินุมอาเดือไทยมีขอนะขอเนี่ยชูอยู่สดาหลัวลอยมีเนี่ยหลัวมีแนวเราเลยนี่สดาพัดดาวเลยจังดังไงเนี่ยเราเออแซลามบับจังนี่งาเดียเนี่ยเดียเดือไทยมีของก็ดูเดือไทยชอบหาก็ดูเราไม่จะขอตัวไปเหมือนดาราเนี่ยนี่ไม่จะสะดวกไปอย่าพอนารูเหมือนดาราเนี่ยนี่เราเลยเนี่ยสดาพัดดาวเลยจังทางไงเนี่ยเออแซลามบับจังนี่เราเนี่ยนั่นแสดงพัดดาเหงาหัวกระดูนะคนในจีนไม่ได้พัดดาก็ดูง่าและเกิดนะคนอินยุ่มเดือไทยมีของเราคือเราเนี่ยแสดงเจ้าเธอเดียเนี่ยเดียยิ้มมือลำบากมันเจ้างาเจน่าจุ่มพอปานะมาจุ่มหลงง่าและเกิดง่าเธอเนี่ยล้อผิวเธอในทิพย์ยันที่หลงนี่จุ่มยาก็ดูนะคนที่บาลาเชื่อเสียงเมื่อนั้นมายาจุ่มมีแล้วเฮงยามอันนั้นแบบพัดดามีแล้วเนี่ยเธอมีเนี่ยหัวก้าโหลดเดือดเย็นเนี่ยก็ดูแล้วจะแม่ยาพัดดาลังอ่ะเดแล้วธุระเกิดงานเธอเย็นเนี่ยแอคคอร์เนี่ยสตาร์พัดดาผมน่ารอเย็นเนี่ยจะร่างเงี้ยงานเย็นเนี่ยไอเนี่ยทำมาล้อเกือบไปในพัดดาลังอ่ะเลยคือพออายุหลานเนี่ยเย็นเนี่ยชอบบาร์ล่าก็ดูอ่ะเลยแล้วนะขอเนี่ยเธอเนี่ยอินยุ่มล่ะเธอก็รัฐบาลไปในจักรแอคการ์ดูเลยนะขอเนี่ยเธอยกย้อนเนี่ยพัดดาหมังเงี้ยเย็นเนี่ยล้อก็ไทยมีของเราคนเนี่ยมาเจเย็นเนี่ยโยจังดาก็ดูงาเลยแล้วก็น่าขวัญเนี่ยชอบพันธบัตรรัฐบาลนะคั่วเธอเย็นเนี่ยอ่อนโดเลยเนี่ยเย็นเนี่ยบีเยอะไงเย็นเนี่ยเหร พันธบัตรรัฐบาลและเธอหน้าขอเนี่ยรัฐบาลปนเสกาจะโดดเลยเนี่ยเยี่ยเนี้ยบีเนี้ยในรอยเยี่ยเนี้ยเยอะฐานะย่อย่อยรัฐบาลทดดอลลาร์นะขอเนี่ยก็เยอะโขมาเจรอยเจอบีเนี้ยในเดแล้วไงเธอเยี่ยล้อเธอมีเนี่ยรอยเนี่ยยกย้อนเนี่ยโบราณเนี่ยอยู่เมื่อไรเหมือนกันอ่ะเดือดไทยชั่วหาอ่ะเดือดไทยมีของหลักเขี้ยวล้อสตาร์ยาเดือดรัฐบาลปะพันธบัตรรัฐบาลและคู่เธอจ้องดูเหลือเนี่ยล้อไอ้เนี่ยเนี่ยฐานเนี่ยเราอยู่ฐานเนี่ยเนี่ยสตาร์เนี่ยอยู่หลานเนี่ยล้อเฮ้ยนะรัฐบาลอายามเกล้าหนาขอเนี่ยสตาร์ช่วยคนง่ายเนี่ยเราเลยเนี่ยเฮ้ยรวยจ้องนามาเดและงานเธอเนี่ยนะสตาร์เสียลำบากเธอก็ยาละเธออักก็ยุ่งยากก็ดูง่ายเลยแล้วก็นะคนนี้เธอก็แล้วเราเนี่ยโครงการคนละครึ่งพาสและคู่งานเราเธอก็บารากุศียงอันเดินไปตามมาเดและไอ้ถ้าเธอยุ่งอีเราบัตรบริการแห่งร้านและคู่ชุดเสียมาก็ดูคนนี้ยุ่งอีเราหน้าเธอเนี่ยอาชีพเกษตรกรและคู่งานย้ำจะขอต่อปัจจุบันคนนี้ยุ่งอีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวคนในเธอแต่มาเงื่อรอเดี๋ยวเฮานี่เซรามบาเบียนี่ยุ่งงั้นนั่นนี่เซรามบาเจล่าเฮานี่คนในเมืองปากำมังข่าวปายุ่งดันยันเนี่ยก็ดูยมยาเจจังตาจังงานในนี่นามาเผื่อก็ก็แม่ยมยาเจก็ก็แม่รอเฮพออยู่อีมาเดี๋ยวแล้วงานเธอเดี๋ยวรอเธอมีแน่รอเดี๋ยวเฮานี่คนในรัฐบาลปาอาจจะมีแน่เซรามบาเธออย่าพลาดละเนี่ยยุ่งงั้นดูงั้นเจจังก็ยุ่งยังงั้นคนในก็ปานในยุโรปเนี่ยพอดูแล้วเนี่ยอยู่เมื่อกัดดูงัดเดลเนี่ยบิชิญาเนี่ยกัดดูแล้วยี่เนี่ยจะก้าเอ็กาด่าเนี่ยเนี่ยบิชิบิกาเลเดย์ยี่เนี่ยเดย์เฮน่าขอเนี่ยที่เกาะแล้วเลยยี่นี่น่าเธอก็อยู่ส่วนงานเนี่ยเอ็กเกอร์ลอยแล้วยี่เนี่ยโครงการคนละครึ่งพลัสและเธอน่าอยากจะพักเลยยุ่มแล้วยี่เนี่ยอินเทอร์เน็ตหัวปลาโลและที่ก้านะช่วยแม่ร้อนเนี่ยแล้วแม่เดย์แล้วยี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยไม่บินอ้อนดูคนนี้จางงานเนี่ยเย็นนี้อินุมรัฐบาลปาเหรอกันอันนั้นช่วยงานเมื่อนั้นมาบอกจ่าเดียเนี่ยเดียเธอการโครงการคนละครึ่งเธอการเธอก่อนหน้าเราเนี่ยเธอไม่เนี่ยช่วยไม่เอากันบินอ้อนโลเราเราเย็นเนี่ยมาดูเรียสีอินุมน้าเราไอ้คนเนี่ยเธอการรัฐบาลปาเนี่ยเนี่ยถามน้าหนัวนี่เชื่องานเงินเนาะบินอ้อนยาจีงานเดียแล้วตัวเราดูเรียแม่เธอเย็นเนี่ยอยู่เจนารุคณะธรรมตีอปาบอกจ่าก็ยาดองงานเดียเนี่ยเดียถึงมีแน่รออีนุ่มเฮก้าเฮยามละคือไอ้เนี้ยอินเทอร์เน็ตผู้มาห้องเงี้ยแล้วไอ้นุ่มในช่วงไม่ไปดองเนี่ยไม่ได้แล้วรอเนี่ยคงละคงการคนละเครื่องแม่ทศัยบาลจะพาแม่เฮทีเจแม่เกิดสีนุ่มเกินนี่นะรออันนั้นช่วยบอกจักรยาดองอ่ะสีเดรแล้วถึงมีในช่วงไม่ไปดองดูจะไม่ได้แล้วแม่รอเนี่ยช่วงไม่ไปดองเนี่ยเราเราไปจะนั่นไงไม่ได้แล้วนะนะถ้าจังเลยเดียเนี่ยเดียเนี่ยไม่ซื้อจ่ายเนี่ยแต่ถ้าเราจ่ายแล้วงานเดียแล้วจะกันเอกาดันเลยไอ้เนี่ยยาไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นยุ่มเหงาดังเป้าไอ้ยามเหงาคุยล้อไอ้เนี่ยในทุนจีนในจักรเอกาด้านนั้นในบิสิบิกาเดี๋ยวเหงาหนาวเนี่ยล้อไอ้เนี่ยต่อชาติยุ่มเล่พนักหาดามาไอ้เนี่ยอัดโอโชเนี่ยชาต่อช่างเดี๋ยวที่เขาเล่นหาบจัดมา

了参加来了也有你们一组了让几来讲啊了找看干那么了空啊了了也你让你们里面来了咖啡都没来水做呢嘿了也有一组一了亚兰的东西嘿胖眼啊特也有眼啊一组和鱼鸡呢这不就就让让让让出路了的也有的特呢一组了让我们好那个道理我们好那个เธอไม่แน่ล้อเย่เนี่ยเธออย่าเจนารู้ยุ่งมากที่เดาล้อเขาเข้ามาเออเกิดใจเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเกิดโดเดี๋ยวป้าฝ่ายแน่ล้อเลยเย่นี้นั่นแหละเนี่ยป้าจะมีน้องมาอย่าจอนี่อย่าอีดงงานเจแล้วก็น่าขอเนี่ยมามานี่นะอย่าเจนารู้ล้อเกิดโดจีพายงานเธอเย่เนี่ยแล้วเธอเนี่ยตู้เย่หุ่มมาเมื่อไงเนี่ยมาเงินน่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเธอไม่แน่ล้อเย่เนี่ยเธอน่าขอเนี่ยไอ้เย่นี่อยู่กันน่ารู้ว่าล้ออยู่หายอีกครั้งละคือล้อเย่เนี่ยจอนี่พายแล้วจะก็ได้แน่ๆบีซีบีก็เลดเยเนียเดกันเอาเนี่ยล่ะดอชาทิบิมแล้วพนักงานมาเยเนียดอจันหลังเนี่ยเช่าดอช่างเดเยเนียเด

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งขุดลอกร่องน้ำและแก้จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนทางหลวงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้
8: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญจุดแรกได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมคลองตันยงมัดเพื่อป้องกันการกัดเกาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนประชาชนโดยสั่งการให้เร่งแผนขุดลอกร่องน้ำโคกเคียนและปากอ่าวนราทัศน์ในปีงบประมาณ2570แก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินและช่วยให้เรือประมงสัญจรได้สะดวกซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ได้โดยตรงส่วนทางบกได้กำชับกรมทางหลวงให้เร่งแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซากบนทางหลวงหมายเลข4056พร้อมผลักดันโครงการขยายถนนเป็น4ช่องจราจรเส้นทางนราธิวาสสุไหงโกลกเพื่อเชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทยมาเลเซียแห่งที่2รองรับการขยายตัวด้านการค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเพื่อเข้ารับตาสัญลักษณ์ร้านอาหารไทยมาตรฐานโลก
9: นายยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมคัดเลือก5ร้านอาหารต้นแบบโคร ครงการ1จังหวัด1เมนูเชื้อชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปภายใต้แนวคิด The Lost Taste The Living Heritage เพื่อรับตราสัญลักษณ์ Thailand Best Local Food ตรารับรองยกระดับมาตรฐานร้านอาหารไทยสู่การยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานสากลสะท้อนถึงองค์ความรู้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เผยแพร่และสามารถต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าได้อย่างยั่งยืนมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านคือต้องเปิดให้บริการจริงและมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวมีเมนูอาหารถิ่นที่ถ่ายทอดผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละจังหวัดโดยตรวจสอบเมนูอาหารประจำจังหวัดได้ที่เว็บไซต์ The Lost Taste เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมและประกาศผล10ร้านที่ผ่านเข้ารอบวันที่8มิถุนายนประกาศผล5ร้านต้นแบบที่จะรับตราสัญลักษณ์ในวันที่29มิถุนายนสำหรับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2566สามารถคัดเลือกเมนูอาหารจากทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว231เมนูซึ่งถือเป็นคลังมรดกทางอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ไทยอย่างลึกซึ้งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเดินทางมาสัมผัสมาริชโยรายงาน
1: กอรมน.และมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปรับปรุงอาคารหอพักและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านสันหีบซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน
10: พลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติและคณะทำงานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านสันหีบอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเพื่อสำรวจอาคารหอพักนักเรียนชายหอพักนักเรียนหญิงและห้องน้ำระดับมัธยมศึกษาที่หลายจุดเกิดการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนขณะเดียวกันจำนวนห้องน้ำยังไม่เพียงพอต่อสัดส่วนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเติมเต็มคุณภาพชีวิตและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
5: อจากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
8: จองหู้ค่าหื้อกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาคาขึ้นในค่าออลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเปลี่ยนฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันป้อถูกแม่นอีกป้ารังห่มมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาคาถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผ่าผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปันตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปื้นตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579 ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาม้าโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดังเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโชว์พันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลตีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์แกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2หิงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดสำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั้นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเซียนเสออัมมี่หมอกกวนกองกวนโม

เหมือซุงค่ะเหมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิลค่ะทบกันเจนเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันพอถึงมาข่าวย้ำ10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอ้อยกออ้อยเซพอแม่ปีน้องน้องเฮาเขาจอมกันเจ้าหนังไหนค่ะพบทบซ้อมกันในวันเมื่อในปีน้องเขาถ่อมอยู่ที่เลอตั้งไรอุโอต้องตักจอมกันไรในนั่นค่ะอ๋อเมื่อในก่อติดถึงมาในวันจันทร์ที่11เดือนธันวาคม2เหงปลาย26ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลิน6ลอง10คําในวันเมื่อไหนในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นแหละอําหึงอํานั้นค่ะตีตั้งจะซื้ออันอยู่ตั้งเก้งใหม่ในนั้นค่ะก็จะมีลองไวสาบารมีไวสาลองฟิงไงฟิงทุ่งปาเวณีเตียวขึ้นดอยในนั้นค่ะนึวันละละในพี่น้องเขาเดี๋ยวใกล้ถามมาเดือนทุกโมนแต่มันไปขึ้น105เนี่ยค่ะเปิ้นก็เดี๋ยวไปขึ้น100ในวันเสาร์ที่30เดือนธันวาคม2เหงไป26ในนั่นค่ะไว้วันขึ้นกว่านั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นแลภายตั้งอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะเปิ้นก็หางเฮียนกันไว้ว่าตอนตาจะเจออันใครกว่าลูจาก้าตั้งกินเนี่ยค่ะนําว่าจําจะในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะยกก็เสียงขายตั้งขายจําจะนั่นในปางป้อยวันประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพในทวนปี2เหง5ปากไป69ในเปิ้นเปิดลงทะเบียนไหนคะลงเซ็นชื่อออนไลน์ค่ะนะพี่น้องเขาค่ะที่ในวันจันทร์ที่11ในค่ะต่อถึงวันที่25เลิ้นทน5 2เหงปลาย26ในนะคะผ่านตั้งเลยล่ะลงเซ็นสายหมายตั้งเลยล่ะนะคะเปิ้นติลงผ่านตั้งระบบออนไลน์ Google Form ไหนนั่นค่ะพี่น้องเขาต้องดาล็อกไลน์ย่ำจึงหือในเปิ้นก็ติแจ้งผ่านตั้งลิงลงทะเบียนอำนันกอนนาเพจของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเจ้าหนังไหนค่ะต้องถามเพิ่มเติมกว่าไรดีในค่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหมายโฟนในค่ะ0532102440 0532102444ก็อะไรเหมือนกันอันนี้ก็ได้เป็นเกี่ยวกับโดยรองว่าเปิ้นได้ไปขึ้นดอยสุเทพออนกันกว่าหลู่ต้านอย่านำความเตาเนี่ยค่ะลองซ้อมตักบาดกันเต็มเซ้าทางวันหนึ่งนั่นขนาดขึ้นกว่าเฮ้ยก็ได้ไปขึ้นกว่าหมอกค่ะเส้นตั้งหึงมันในหึงจากเส้นเส้นตั้งมันจะมีอยู่14กิโลเมตรในนั่นค่ะเนาะติใจเข้ายังมืออีกอันนึงป้อก้นนําในก็มันเด็ดเทืองอีกอ่อนนึงก็หลู่เลยหางเฮียนกันไว้อยู่ลีกินวานะคะซื้อพายาง5นะคะอียาตั้งกินตั้งย่ําอันที่ยายาวันนํากินนั่นอย่าไปเอากันนําหนาอลานะคะอันเกี่ยวกับไปลองตั้งกินตั้งย่ําย้อนบัวประดิมีลองหงทานอํานั้นก็ติเปิ้นจากก้ากันไว้อยู่ก็กินเนี่ยในก็หลู่เลยเปียนเฮาถูกตีถูกตั้งมันอย่าไปละลิปล่อยปืนปล่อยเปียดละลิมือแปดกับซ่อมเซนตาสายตั้งมันติเฮ็ดให้เป็นปัญหาลองหวยหังเยอะกว่ากุยยุกยักมือหมักมือจ้อมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะกูปีปีเป็นก็ติแก้ว่าเออย้อนมือพี่น้องแห่งการนำหนาแลเขาอําเป็ดกูอย่ายุกยักให้มันแมนตีแมนตั้งมันเออเนี่ยก็เลือเสียนั่นมาในตุ่งวงไตเฮาคาในแห่งการเฮาคานั่นเนี่ยก็ออนกันจุดตุ่มกันเสียขึ้นกว่านี่ค่ะมีทงยางอันเฮ้นะคะเก็บกุยยุกยักนะคะโยก็ปืนเผาปันเกี่ยวกับไปลองว่าเป็ดกุยยุกยักเฮือเมียนตีเมียนตั้งมันเจิมเสื้อหนังไหนโยก็มังก็ในอําเจอวัดดีกว่าเหตุการณ์ตั้งหรือกู้สู่ขนาดมังก็ในเอาทงลงกว่าใหญ่ๆลงๆไอ้แมกป้อมไข่เป๊ะนะคะกะเอาตั้งกินตั้งยำน้ำกินน้ำเจ้าลงมาในคะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเสื้อในก็มันติอําลีในนั้นค่ะเนาะกินเฮามันป้อกึ่งงามมันเฮาค่ะรู้เลยกว่านั่นกุ้ยนี่ค่ะอย่าไปเอาป้อหลุ่นป้อลือใส่ทงใส่ป๊อกขึ้นมาขึ้นเสริมซื้อได้ก็มันติเป็นทางห่างอันอําหางลีนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันเปิ้นได้ไปขึ้นสุดเทพในก็วันเสาร์ที่30ในนั่นค่ะข้าวย่ํา 4:00 น.ติกว่าในนั่นค่ะเนาะในก็เอามาฝากปันพ่อแม่พี่น้องเขาจักซื้ออันใกล้ๆต้องถามกันเข้ามาว่าเปิ้นได้ไปขึ้นสุดเทพเมื่อไหร่ครับเปิ้นได้ไปขึ้นเมื่อไหร่ถามอยู่ติ๊กๆนะคะมาหลัดปันพี่น้องเฮาเขาเหย่าในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเยาก็เมื่อว่าในฝนฝนล่มล่มในนั่นค่ะพี่น้องเขาตั้งเสดวนเก้งใหม่หลายหลายองตีพบทุบเนี้ยฝนฝนล่มล่มลงเตี้ยวาวาบางตีก็มีเพกึ่งก้างในนั่นค่ะพี่น้องเขาเนาะหลุดกาประหลาดว่ามืนว่าปีนจอมเซนตาสายตั้งในนั่นค่ะก็ย้อนฟังบันกูก็กูก้นในค่ะเยาก็แทงลองหนึ่งนั่นในค่ะพี่น้องเขามันก็เตมีว่าในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาว่าถ่อมด้วยข่าวงับฟิงฟ้าละสีกันจอมในหนังฮือบ่ดีหลอดเพ่หนังฮือบ่ดีกว่าตาไปตั้งให้มันป้ออําสุกซักอําเป็นเพ่ตอนตาเฮาคานั่นจึงไหนคะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะบ่ได้มาด้วยตั้งป้อท่องจึงไทยในวันเมื่อในนั่นเตมีฝนฝนล้มล้มโหปากมัน 60% ในพื้นที่เตมีลมพัดเป่าแห้งในค่ะกํานําก็เตเป็นที่ตั้งเสดอนแม่ฮ่องสอนเก้งใหม่ลําปูนลําปางเก้งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากในนั่นค่ะลมกระหน่ำเย็นกลางในเจ้าจะอยู่ที่22ถึง25องศาเซลเซียสค่ะ
ไว้วันที่มี32ถึง38เลยว่าไม่แห้งตื้นน่ะหนังเก่าในนั้นค่ะเนาะตั้งไผ่ลมนั่นก็สิมีอยู่10ถึง15กมต่อ1ชั่วโมงค่ะในข่าวตั้ง7วันตั้งนานั่นเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาเขานั่นเนี่ยค่ะเนาะก็สิมีฝนโหปากมัน60ถึง70ในพื้นที่ฝนตกนำบางพื้นที่บางพื้นที่สิมีไฟหมอดจอมนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาเยาก็อติลดหลั่นลงมาหลายๆพื้นที่อันอยู่จอมน้ำปางหลายซึ่งเส้นในก็หลูเลยฟังกันไว้ในนั่นค่ะย้อนบอกว่ามันติจังเฮ็ดให้น้ำปางหลายขึ้นสูงมาน้ำหอนปางหลายติจังขึ้นน้ำเตื้อแห้งมาในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันในถ่อมได้ข่าวเงากันลิลีตอนดาดีกว่าแอลเลตอนดาดีออกข้าวตั้งกว่าทีละสี่อําว่าในก็ให้หลอดเพ่กันกูก็กูก้นในนั่นค่ะเมื่อว่าในในข่าวฝนลมๆหมกหกหมกหกมองเจ็ดมองแปดมองเดี๋ยวฮะเนาะนำเฮียงเด็ดๆเนี่ยค่ะเหมือนหนังตั้งในซอยเนี่ยค่ะตั้งเมฮองสอนเนี่ยนั่นค่ะแล้วก็เน้นนำทุ่มนำป่าไหลหลากมาเนี่ยก็ทุ่มเฮือนเย่เป็นขุ่นเป็นลีนลงมาเนี่ยก็เส้นตั้งเมลาน้อยเนี่ยค่ะตั้งเมืองฮอตตั้งเมฮองสอนจึงจะในก่อนตั้งเส้นตั้ง108นั่นเนี่ยก็นำห้วยนำเถินไหลลงมาเนี่ยค่ะป่าดังลิ้นค่ะเนาะลีนเฮเปอร์กลุ่มเปอร์จะในไหลมาจำเซนตาเสตั้งให้ได้ลองกว่ามากก็มีลองหยาบขันเจอกันในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาลองตั้งเส้นในก็บางทีก็นำแต่ทมแห้งบางทีก็นำหุยนำลอยในน้ำเดียวก็เหมือนในหลวงได้ฟังไว้นำปิงนำวังนำย้อมนำน่านในนั่นค่ะแม่น้ำอันใหญ่ๆในก็ย้อนบอกว่าหลายๆองตีหลายๆปืนตีในป่าเถื่อนสลอยหลายๆตีนำหุยนำห้องไหลมาสิตีไหลอื่นน่องมาใส่ที่นำห้องอันใหญ่ๆเจ้าไหนในค่ะที่จังให้ได้นำอื่นล้นไหลก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขาเขาเจ้าหนังในจอมอันจะเจออันอยู่จอมผังน้ำอันจะเจออันดีกว่าตาไปตั้งในนั่นค่ะไล่ตีหลายตั้งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาคาอันนี้ก็เอามาฝากตัวจู้ถึงป่าแม่ปีปีน้องๆเขาขอซึ่งหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาเทียงอันหนึ่งในค่ะเนาะเกี่ยวกับลองฝนล้มๆในนั่นค่ะอ๋อฝากตอนจู้ถึงกันซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องเขาทอมอยู่ตีเราตั้งไหลอุบโบตรงตักซ่อมกันไหลห่มซ่วมพับตอนพี่น้องเขากูก่อกูก้นตั้งหมดตั้งเสียงในนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะมาถมด้วยข่าวเงาเพ่กึ่งกลางกันดังเมืองไตปะห่องกันอิดอ่อนหนึ่งเลยค่ะก้าลำหนึ่งปลิกมันป่องเลยอ่ำชิ่งไรสีเนี่ยค่ะปุงผ่าเสือก้นเจออันอยู่หิ้มคางตั้งนั่นเฮ็ดให้ก้นลูกตายกว่าหนึ่งก็มัดเจี๊ยบกว่าหาก็ตีเวงนำตู่เมืองไตปอดห่องในนั่นค่ะเมื่อวันที่เก่าเหลือนทวนหาสองเฮงไปสาวหกยามไว้วันหมอกสองมงกึ่งนั่นเป็นเพศกึ่งกลางและมีก้นและลูกตายมาเจ็บก็ลูกตายนั่นเป็นอูแกะป้าเนี่ยค่ะก้นมาเจ็บมีหาเกาะในหาเกาะนั่นป้าลูกจุ่มตับซึกลอยเทียนเนี่ยเอวสามเกาะเนี่ยค่ะก้นเวงนำตู่ก้อนหนึ่งก็ลาดว่าก้าลำนั่นเป็นย้อนปลิกมันอ่ำเงียบไรนั่นค่ะเนาะก้นหอมมานั่นก็อ่ำทิ้งในเสลแลกว่าผ่าเสือก้นอันตึกนั่งอยู่หิ้มคางตั้งลุงก็อันตายกว่านั่นก็ว่าอายุอสักมันก็ใหญ่เย่าแลอ่ำตั้นเดียนปลายป่นซึ่งนั้นซึ่งหนังเปิ้นเสเฮ็ดนันเสป้ากว่าจอมก้าค่ะคือก้ากว่าผ่าเสือเฮิร์นเย่าก้าจังไกลกึดนั่นนะคะเนาะมองเจอจอมก็อันรู้สิงกว่าเตะๆในค่ะก้นเจออันได้มัดเชิบเจ้านั่นก็เลยส่งกว่ายดยาตีห้องยาเวียงนำตูเย่าในนั่นค่ะเพกึ่งกลางอ่ำเข้าเผอออกเผอค่ะหรือเลยฟังกันไว้เตะๆวาวะในนั่นค่ะมาชมด้วยข่าวนอกเมืองกันอีกอันนึงค่ะอุบลองอุบกุ้มกันเนี่ยค่ะเนื้อลองง้ำเย็นเนื้อแกเมืองอเมริกันตั้งเมืองอิหร่านนั่นก็ต่อถึงย่ำเดี๋ยวตึกมีลองเทียงกันไว้อยู่เซมีลองอันอ่ำไปจังตกลงกันไล่ในนั่นค่ะอ๋อภายอเมริกันตึกไปด้วยลองต่างเส้นไม้อันลูกตีฝ่ายอิหร่านส่งมานั่นอยู่เซแลลองอันงบงี้กันไปไล่นั่นมีไว้หกข้อเบิ่งหลวงมันในก็เดมีหนังจังไหนค่ะ1อเมริกันเข้าอิหร่านย่าแปดเพียนการนิวเคลียร์ตั้งเซ็งในค่ะอ๋อภายอิหร่านซ้ำตุ้มตบปันไว้ว่าสั่งว่าเดมีลองกุ้มทิ้งจึงเดยอมหับไหลในข่าวย้ำอันมีลองมักมันนั่นกุ้ยในค่ะข้อที่2ซ้ำทรัมป์เข้าไหลนี่ค่ะอยู่ในอ้ําเนี่ยค่ะอันเป็นพวกของเมืองอิหร่านนั่นเนี่ยค่ะมันลาดว่าใครเลยสุนกุ้มทิ้งอยู่ในอ้ําในนั่นค่ะอันจัดท้องไว้จะจ่าง8ปาก80ป่องนั่นเนี่ยค่ะภายอิหร่านซ้ําอ่ําพร้อมจอมันไหลเนี่ยค่ะข้อที่3ซ้ําอิหร่านลาดว่าสั่งอเมริกันตึกสืบปิกตาเฮอเมืองอิหร่านอยู่ถึงเขาก็ติสุบกุ้มทิ้งลองกว่ามาเฮอติน้ําฮอร์มุดอันติเก็บๆนั่นค่ะเนาะภายทรัมป์ก็ลาดว่าป้อไปไล่ข้อตกลงกันติดสืบปิกตาเฮอร์เมืองอิหร่านไว้อยู่ในนั่นค่ะข้อที่4ซ้ำเนี่ยค่ะจุ้มภูมิจันอิหร่านเขาตุกย้อนเฮย่อมหย่อนปันลองปิกอึดการไปมักมีตอนตาข้อตกลงข้าวหึงหรือเสนั่นก็เฮอเมริกันปันขึ้นเมืองอิหร่านซิปปิเรียม
อันเขากุ้มทิ้งไว้นั่นซาเปลี่ยนอันเขากุ้มทิ้งไว้นั่นในนั่นค่ะอันที่ห้าซ้ำอิหร่านตุกย้อนเงินเสกาซึกแต่ลองลู่ซุ้มอันลูกดีลองตึกโตอเมริกันเป็นมานั่นเป็นดอลลาร์สองปักเจ็ดสิบปีเรียนนะคะอันที่หกซ้ำอเมริกันตุกย้อนให้อิหร่านกึศยึดเป็ดลองจอยแถมปันจุ่มยึบกองกลางอันเป็นจุ่มเอ้ยหลีมันเมืองนังฮิสโบลาเขาว่าเลบานอนเขาเลยฮามาสกาจะเขาเชิญฉะนั้นค่ะเนาะอเมริกันตึกทุกย้อนป้าตอนจัดเดลัยสุ่มกุ้มทิ้งแผนการหมักหนูไฟเนี่ยค่ะดีอิหร่านนั่นอยู่เนี่ยค่ะอ๋อกอบลองตั้งเสื้อในเสปังตึกแลปฏิขัดในเมืองวันออกตอนกลางกอตึกสุกยุงเงาไล่การกล้าขายตัวส่งไปมักมีกอไปสั่งไงแง่มแคมแลบมาเจอไฟซึกในก่อเตรียมหมอถือเตรียมสืบล่ามเป็นกว่าแทงอยู่หือในก่อหลุดเลยฟังเสียติดตามไปด้วยไว้อยู่ในก็เป็นข่าวกันนอกเมืองมันก็ถามว่ามันเป็นต่างนอกเมืองสำติดตุ่มย้อนเฮาจึงหือลามันก็ตุ่มย้อนค่ะลองกินลองเจอลองกาขันคำลองกาขันน้ำหมีน้ำมันว่าจำจะในก็ขึ้นมานั่นขนาดเนาะอันในก็เอามาฝากตวนจุดถึงพี่น้องเฮาเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมซ่อมกันซึ่งหนังไหนค่ะสืบลือหรือใส่ถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเสิร์ฟกันอิดอ่อนหนึ่งส่งขึ้นมาอุบโอจอมกันแทงกำหนึ่งค่ะ

อ๋อค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะถอมเพลงความก็อยากขอบเจ้าถึงมือค่ะที่หลู่ห้องไว้ค่ะเนาะเอามาฝากตอนที่ถึงพี่น้องเขาค่ะอันพี่น้องเขาเลยยินถอมเสียงเงาหางเสียงอยู่ย่ำพองแต่เร็วเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่สวทเก้งใหม่นะคะ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนึกกลางค่ำนะคะเอามาติดถอมดังเรดิโอออมล้มเอามาติดตัวดังไลฟ์แฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์ก็ได้มีอยู่7เจ้าคือจอมกันนะคะข่าวยามแต่ก็ข่าวยามไผข่าวยามมันนี่นั่นค่ะเนาะอย่าก่อนไลฟ์ TikTok ส่วนตัวหังเผอมันเสริมเจอหนังในค่ะเพราะตันก่อติดไลฟ์ขณะตั้ง TikTok ในก้อยกับป้อมตันเนี่ยก็ตื่นไลฟ์ไปอยู่ตั้งเฮือนสอมเหยาในนั่นค่ะเนาะเนี่ยก็เปลี่ยนทางหนึ่งลองเอามาฝากตัวนุ่นถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาให้แรงยินถ่อมซ่อมกันเรื่องหนังในค่ะมาถ่อมด้วยข่าวเงาอีกหนึ่งนะคะมันตุ่มยวนกับไลตีไลตั้งเนี่ยในค่ะเนาะอย่าก็ทุกคนคิดเนิกคนคิงก็แค่ลูกไว้เอาเนี่ยค่ะยันเปิดสั่งยันเปิดว่าลองวัดลองไว้ในในค่ะเนาะมันเป็นลายอันซับซ้อนสุกสักลึกลับเนี่ยเตี้ยวาวาในนั่นค่ะเมืองไทยก็ตกเจอตั้งเมืองค่ะปลิกไทยเขาจะทัดก้นใจเขยิดซิมไหลเครื่องกองกลางซึกตั้งหมักแตกสี่โฟเนี่ยค่ะตั้งหนำตีเจเว้งชลบุรีเมืองไทยเนี่ยค่ะออกเมื่อวันที่8เดือนเมษายนเฮงไปเศร้าหกนั่นนะคะเรือนหาในคณะปริกไทยไลเขาเจ็ดทัดตีอยู่เศร้านายหมิงเชิญชุนในนั่นค่ะอายุ31ปีเป็นก้นเขะอันมีสายเกี่ยวข้องกันตั้งก้นเขะอันเหตุการณ์พิษปักปึงไหวเสียมั่นใจไรหอหลุดกาปินเสียปริกเขาทบหันว่ามีกองแหลหมักเนื้อกามันนั่นเครื่องกองกลางแหลหมักแตกอันทบหันตีเฮิร์นเย่มันอันตีนยอบไหลมีหมักแตกพร้อมรัสเซียสี่ลูกเขเจ็ดห้าหนึ่งลูกเลยบักแตกต่างเจอแทงอันเฮ็ดออกตีเมืองโคริยาเขมานในเมืองไทยหมากสีโฟเอ็นแห้งพงแตกสูงอันมัดจับไว้ตีเสือเฮหมากกองเสียหางเฮียนเต็มทนพร้อมตาใจตื้อใจตื้อแต่ยอมจุ่นสายใจมือปล่อยหมากนั่นจิ้มเจอหนังไหนยาหมากแตกว่าน้ำหนัก 4.8 กิโลกรัมกองปลายยาวแอมโฟ2เล่ากองป๊อต1เล่าเลยหมากกองตั้งหนำตั้งหลายน้ำมันเบนซินตั้งหนำอันหางเฮียนไว้ตาแตกยาเก้าในนั่นค่ะลองตั้งอันลีไรฟังกูแต่ผู้ให้ก็ในหนึ่งใจเอไอวางแผนปลิกเจ็ดทัดหันเนื้อฟนมันใจมีลองถามแชท GPT เกี่ยวกับเลยลองหมักแตกสีโฟว่าเฮียงแตกมันเตียยาเก้าไรกะหื้อแลบเตียวางแผนเฮ็ดวางหมักแตกในกาคาร์บอมอํานั้นก็ก่อการให้ในนั่นค่ะออพี่น้องเขาสองส่วนการซึกมีหลักฐานว่ามันใจยามกว่าส่วนการเจอกองและการเจอหมักแตกตั้งจุ้มซึกคึกตอนตีเมืองกัมพูชามาค่ะอันที่3ซ้ำกับสืบแลนดินมั่นใจมีวีซ่าไทยแลนด์ในค่ะและมีป้าวัดสีของไว้ก้นต่างเมืองอยู่ในเมืองไทยตั้งปรับคำเมืองโดมินิกาในค่ะมีปืนเข้าออกไทยกัมพูชาเข้าหลายสิบปอกปลอมตัวเป็นก้นหลายเมืองไว้ปลิกไทยเขาเอาตั้งพิษเหนือมันไว้หาขอหลักก้าเครื่องการซึกคำเมืองก้นเกี่ยวคองจุ้มกล้าขายเครื่องซึกตั้งกำฝ่าเสียอำกล้าเปลี่ยนก้นวางแผนลองก่อการให้ในเมืองไทยอันลองใหญ่แต่ก็ลองลักกล้าขายเครื่องการซึกในจ้างมีลองเกี่ยวข้องกันตั้งก้นหลงในตับซึกไทยในอยู่เย่าค่ะย้อนเครื่องยิบซึกมังอันในเป็นคู่ของตับซึกไทยไว้ในค่ะอ๋อเมื่อเหลียวนายอนุทินชาญวีรกุลจอมพ่องหลงตั้งเมืองจึงไทยเลยสั่งผลิตเขาให้สืบซอกหาก้นอันมีสายเกี่ยวข้องทั้งหมดย้อนว่ามันเป็นลองตั้งอันลีไม่เจอมันตุ่มเตอตุ่มย้อนถึงลองนิ่มเศร้าห่มลมกัดเย็นในเมืองไทยในนั่นค่ะโยก็ลองวัดลองไว้นั่นมันใจในเหมือนหางตีเฮ็ดออกมาตีเก้งเหลาเฮ็ดเก้งเหลาเสียไข่มาเมื่อปี2055ปากไป66มาอยู่ที่ตั้งเมืองกรุงเทพมหานครจำเจ้าหนังไหนค่ะเปิ้นก็เดินขึ้นสืบเอาว่าผู้เลอเผอออกปันวัดไว้ในค่ะโยก็ในจุ่มนั่นตีเป็นวัดไว้เผอผ่องหลายๆปีน้องเฮาเขาหลายๆก็หลู่ไล่ฟังกันไว้ในนั้นค่ะมังปอกมาเฮาเฮ็ดลีอยู่ไสต้าเราเตจังกันฮบญ่าลองเปิ้นคนขึ้นใครขึ้นในค่ะหลายลองหลายอันสิเตจังซุมข่าวยามก็จะมันไหลย่อก็เตจังตุ่มเตอปาไหลเหมือนกันอันนี้ก็เกี่ยวกับไปลองปาดังวัดไหวจอมในนั้นค่ะย่อก็ลองวัดไหวยามพองตะเหลวนั่นในค่ะโฮมกันตั้ง6ฝ่าย6ห้องการอามาได้เป็น4ไอ้มีเขาอามาได้เป็นลอง DSI อามาได้เป็นลองมันกึ้มลองการปกครองเขาหลายๆที่เปิ้นลงปืนตีกดแจกดทัดลองวัดลองไหวเฮาเฮียงเนี่ยนะคะโยก็เดลําสอกหาจะเจออันเป็นเจ้าหน้าที่เขาอันเฮ็ดหับกินนี่กินสักเนื้อกันเซนะคะเอาเงินหมอเนื้อกันเซปันวัดไว้
ซ่อนปันลองวัดลองไว้ให้ท่วมสวมสิทธิ์กันจึมเจ้าในค่ะเปิ้นก็ติกูจัดกดทัดเฮาเฮียงกันเตะๆในนั่นค่ะกอมนั้นแหละมันก็ติมีบ่ากระบวนการตัดหมอกเวียงแหงนะคะที่ตั้งเก้งลาวนะคะตั้งพระนครศรีอยุธยาว่ะแลหลายๆติยกมาญาแทงก้นขี่อันไหนยีไว้วัดไว้หลายอันจึงไหนสิฮี่เลยมีไว้ไทยล่ะฮะมาฮี่มีไว้สีปืนตีไว้สีจะก้นไทยล่ะไว้สีขวางมันติมีหลายรองหลายอันมันสุกสักเลยมันก็ทับซ้อนกันนำเนียนกบนั่นเลยลองตั้งซะในเพอเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ซึ่งหื้อนี่ก็ฟังอยู่ฟังกินกันเดี๋ยวก็บ่มันฉุกแม่นก็อําตับลีกูค่อยกะว่าบ่ว่าเป็นจุบเร็วกันตั้งนั้นเออนี่กูจังมีลองปืนขึ้นส่งพื้นลิกมาเสก็มีลองกะกดแจดต้องถามด้วยลองที่ซุบถอยความเฮาขาดแถงจังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากฟังไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูกวนเฮาฟังกันไว้ติเตื้อเข้มในนั้นค่ะเนาะก็มาว่าอําตันฮู้ตันหันทางไหนกูลองกูอันไหนเฮาขาโหลเลยฟังไว้ในนั้นค่ะนั่นคือมันบ่ติหลอดเพตอนตาเฮาขานั่นจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เอามาฝากไว้ปันพ่อแม่พี่น้องเฮาเขากูก็กูกวนให้เลยฮับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันจังหนังไหนค่ะอ๋อค่ะหรือจะถ่อมด้วยยินจอมขอบใจถึงพี่น้องเขาต้องตักกันเข้ามาก่อนมาด้วยค่ะเนาะว่าเมื่อสงครามน้องโมนะคะปีหลีนะคะอยู่ตั้งเก้งไฮในฝนตุกุวันค่ะนะคะยินจอมขอบใจเย็นนําค่ะเอียก็ได้มีที่จังนะคะยินจอมขอบใจที่ต้องตักขันมาตั้งเฮือนสอบนะคะเนาะด้วยกันหลายๆก็นะคะเอียก็ตั้งแอปพลิเคชันเฮาค่ะตั้ง TikTok ในนั้นค่ะขอบใจเย็นนําเตะๆวาวาที่มาปั่นแห้งเจอกันในนั้นค่ะอันนี้ก็ขย้อนลาดกว่าว่าเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั้นค่ะยังพ้องตะเหลวเจ้าหน้าที่หลายๆฝ่ายเปิ้นก็ได้ลงกดจัดกดทัดด้วยสอกขึ้นคนขึ้นด้วยในนั้นค่ะจะเจอจุ่มอันที่เปิ้นถางเทิมจะเจออันว่าเปิ้นดีกว่าทับซ้อนกะสวมซิดสุดและสุดเป็นลองวัดไว้ก้นต่างก็สิเอาเข้ากับต่างเตี้ยนจำจะได้ยกก็หิวมาไหลมาวัดไว้ไทยจำจะได้เปิดดีกดจัดกดทัดในค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะพอเขาขายยิบไว้วัดไว้เมียนถึกเมียนในก็อําตับลูกกูสังในนั่นค่ะเนาะในก็ฝากไว้ปันยกก็แทงลองหนึ่งย่ำพองแต่หรืออันจะเจอเป็นก้นแห่งการเนียนเมืองก้นไตก้นเคก้นมานเข้ามาอยู่เศร้าถังดังเมืองไทยในน้ำเนียนยกก็มังก็ซื้อเฮือนซื้อเยเลยลองตั้งดีอําไปมีวัดไว้ไทยในนั่นค่ะยกก็มาต่างเนื้อสื่อออนไลน์เฮ็ดเฮือนกันในซื้อเฮือนกันในวันปกเสามันจังในเออนะคะสั่งจะว่ามังก็มีวัดไว้เต็มทนมีลูกมีหลานวัดไว้เต็มทนซื้อตีลินไรซื้อเฮือนไรก็อําเป็นสังไว้กะเฮาขาหลูเลยฮู้ว่าคนฮักเฮาขาก็มีคนจังเฮาขาก็มีในนั่นค่ะหมออยู่หมอกินในนั่นค่ะอําตับลนเนเบิ่นนําเนียนเพียวกูตีกูตั้งว่าแต่เหลียวมามีไว้ตีในเมื่อเหลียวเฮาเฮ็ดไว้ตีในเมื่อเหลียวมาซื้อก้าไว้ตีในเมื่อเหลียวมาซื้อข้าไว้ตีในในนั่นค่ะย้อนบ่ว่าคนอันเปิ้นไปคองเฮาขานั่นเหมือนเมียวละคองป๋านั่นค่ะเมื่อเลยที่เฮาลืมทางลืมโตอันนี้ค่ะอําฮู้โตนั่นในมันที่จังมีคนหลักคนโจรไล่อําบ่ได้เป็นเงินค้ําห้าบ่ได้เป็นคู่ครองอ่ะเปิ้นเฮ็ดให้เฮาขาไหลห้านี่ค่ะเยอะก็ฝากฟังไว้ปันว่าอ่ำตาบโหลดกว่าติไรอ่ำตาบโหลดเนเลี้ยวท่ามเลี้ยวท่ามอันว่านั่นมือนั่นมือเลี้ยวเป็นไหวกำเลี้ยวเหมือนหนังตาเลี้ยวนะคะอันนี้หมูเขาโน่นอยู่ไว้ทีไหนคุยกับผมมาให้ทายทีไหนไรก็บอกว่ามันมีอะไรขักตอนเออจังไหนคะเนาะคุยกับพี่น้องเขาจะซื้ออันกว่าเอลเลยไม่สุ่มค่ะเมื่อในวันที่ไหนค่ะเขาขามาเลตีไหนก็แม่แกเฮือนเขามีไผ่ก็แม่อ๋อพี่นางก็ไหนมันอยู่เฮือนของไหนต้องใจอ่ำนั่นก็มีลูกไว้ในมันป้าลูกกัดจ้ะเจมเจ้าหนังในเปื้อนจังเฮ็ดให้เฮาคาไหลในนั่นค่ะโยก็เงินคำว่าอ่ำตับหล่นในเปื้อนเนียนเพียวในค่ะโยก็คำว่าจอบเปียนว่าสายข้อสี่ห้าเซนอันปดอันยาวใส่ลงกาในค่ะอันนี้กรรมากลหลักจักขุดก่อนนำเลืองอันปอมหูอันเต็มหูในกุฏิตั้งตุ่มเตอร์กูจังเป็นเพย์ในค่ะลู่ซุ้มจอมมันไหลถึงอาศักสายใจเลยค่ะนะก็นั่นแหละอันนี้ฝากฟังไว้ปันกูก็เฮาฟังอยู่ฟังกินกันในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็ห้ามอย่าไปกว่าเปิดบัญชีบันเพอในนั่นค่ะจะเหลียวในมีนาการอันเปิ้นฮับเหตุการณ์ว่าตั้งเกียงใหม่เมื่อได้เลยรัดมาหลายปอกค่ะนะกูตีค่ะฮับเหตุการณ์ว่าฮับเหตุการณ์ในค่ะเมวานฮับเหตุการณ์ก้นโซนจำจะได้เพราะว่าเปิ้นเฮาขาโทรกายอย่าเปิ้นก็ว่ามาที่เฮือนตีในมาที่ห้องแรมตีในเลยเฮาติอินเทอร์วิวสู่เฮาติต้องถามสู่เพิ่นกว่าถึงในเปิ้นก็ล็อกตัวไว้ให้คัดซอไว้คัดพักตัวไว้ให้ปันเฮาขังเฮาอยู่ไว้แกนั้นเนาะเดี๋ยวก็เอาฟ้วงเฮาขากับปันเขาว่าไม่เยเงินสู่อีหยังพาสเวิร์ดมันเปลี่ยนอีสังอากาศสูบเปลี่ยนอีหังก็ไม่เปิ้นก็กวนอันขบวนการมิจฉาชีพในก็กวนหยอกแล้วเปิ้นก็ติอ้วนมาปันดีบัญชีเขากำพาหมื่นห้าหนึ่งเสียหน้ามั่วเขาก็สแกนปันเขาเปิ้นก็ติเหอะสแกนหน้าสูแลเมื่อหนังว่าเอาเขาขากว่าหลอกเงือดแล้วก็ผ่านเอาเงินเขานั่นน่ะผ่านในบัญชีเขาค่ะ
ก็ไปปนยันหลอกมาในทําติเลยกว่าที่เยเงินกว่าที่เยเงินยาวในซึ่งเฮาก็ติเลยกว่าลาตินันทางให้ไหนคะก็นั้นแหละเฮาจังเป็นกุนอยู่แล้วก็จังเป็นบัญชีมาเปิ้นอะไรอยู่แล้วก็ตกล็อกเยือกุนอันหยอกเลียนกินไหลในนั้นค่ะป้ออําฮู้จักอําฮู้ที่ฮู้ตั้งนี่ก็รู้เลยฟังว่าเอี้ยก็อํามีนาการอีสังติเลยมาว่ากักคันเจอลุงติอําไปตั้นให้หังก็2 3 4 5 10,000 กําเร็วในนั้นค่ะอันนี้ฝากฟังไว้ปั่นพี่น้องเขาจ้อมหน่อยค่ะเนาะอันนี้ก็ก้นหยอกแลนกินกันได้มีอยู่เคอๆในนั้นค่ะกูลองกูอันเหี่ยวในนั้นค่ะเนาะฝากฟังไว้ปั่นจ้อมค่ะเลือดหรือใจถ่อมได้เพียงกว่ามันหูถูกใจกันก่อนอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาเส้นตั้งเผื่อมันเก่งคำ

0: 吗？
1: 看别了呀。
2: อ๋อค่ะในก็เป็นเพียงความในค่ะเก่งคำห้องไว้เซนตั้งเพิ่มมันในค่ะมือหักกันสำวนในค่ะถึงเฮ็ดมาเดี๋ยวขึ้นมาหุ่นหลังขึ้นหยาบหนะไปก่อนเซนตั้งเพิ่มมันเซล่าในค่ะหนังหื้อเดี๋ยวมีดังเซอร์จากนั่นในค่ะนึกก้นหนึ่งก็เดี๋ยวเลยมีดังเจ็บเจอกล้วยกาวาลองเตี้ยบขาดอันนั้นเพราะว่ามันหลีตอนตาเฮาในก็หักดูเสาเก่าน้ำน้ำในนั่นค่ะอันในก็มาถ่อมด้วยเทียงในค่ะเดี๋ยวเลยหันในสื่อออนไลน์ดังเมืองสิงห์ไทยนายณภัทรในค่ะอืมอันในก็ได้เป็นกวนอันเป็นใจจึงก่อนหนึ่งที่คัดแขนเนี่ยก็อยู่จอมแม่มาสองก็ไม่ลูกตั้งหึงในนั่นค่ะถึงอสักแต่เร็วก็30ปีในค่ะเรียกว่าอันในอุบโอ้กันตั้งเมหึงเย้าในนั่นค่ะนี่ก็เป็นปัญหาดราม่าลงอันนึงว่ามันก็ผ่ายนึงก็ว่าย้อนเปิดสังแลอันหักแม่ให้อย่างแลตัดขาดเป็นแม่ให้อย่างแหลมกับสืบพาแม่ให้อย่างแลเฮ็ดให้ต่อแม่ทางฝ่ายหนึ่งก็ซ้ำว่าย้อนเปิดว่าการหักในนี่ค่ะมันก็แม่นี่ก็ซ้ำที่หักล้วนหักเลยเลี้ยงไม้ย่อยุ่งปันไตให้ปันจอมเลี้ยงสูตรแต่มือผ่าตินตันผ้าห้อยนี่ค่ะน้องย่อก็อ่ำเคยปันกว่าตั้งไรเขียนว่าหักหนาเขียนหนาอาลาเซเนี่ยให้ได้ลูกนั่นอยู่หยาบคันเจอเนี่ยค่ะเขาหลุดเลยว่นว่าในว่นใจเป็นกลางเขาค่ะนะคะก็เป็นแม่ก้อนหนึ่งว่นว่าเขาค่ะเกิดเขามาลุ่มล่าเขาไรมือเลยเขาก็ใหญ่มากเป้หางเป้โตมากนั่นในจึงเฮาเด็กก็ห้ามซี้เขากูสําเซนปึงให้อยู่ภายใต้คอโป่งสังคอโป่งความนักเขาขาจึงนั้นก็ได้อําเป็นกว่าไรเขาก็ได้มีเสียนตั้งตราได้สืบกว่าเป็นเขาเนี่ยนั่นค่ะก็ได้มีมาจึงนั้นเนี่ยนั่นค่ะก็เป็นลูกก็เนี่ยค่ะจุกลิเลฮู้หันกะถึงก็อันเป็นกลุ่มเกซู้ก็เป็นปอเป็นแม่นั่นค่ะนะเนาะเนี่ยก็จึงหนังไหนเนี่ยค่ะอ๋อกูลองกูอันนั่น

ขาเป็นคนตั้งนอกอ่ำจังกว่าตัดตัดปันเขาเลยว่าคนก็ในเป็นคนดีเป็นคนอ่ำหักเนื้อมาตาปีตูเออร์ในอ่ำจังว่าอะไรคนก็ในเป็นคนลีเออร์ในก็อ่ำจังว่าอะไรก็เป็นแม่นั่นเฮ็ดลีเออร์ในก็เขาก่อมจังเต็บตัดปันเขาและย้อนบอกว่ามันเป็นคนสองก็ในมุ่งห่อเฮือนเขากับนั่นแหละเขาเป็นคนต่างตีซีแลนด์เขาเป็นคนตัวเขาเป็นคนหันกล้วยในซึ่งอ่ำตับดูเต็บตัดปันเปิดกุลลองกว่านั้นเดี๋ยวมีลองมีตังมันเหมือนกันค่ะเมื่อนางเข้าแน่ค่ะเฮียงอะไรเหมือนนั้นกับแปดเฮียงนั่นโพงหน้าหน้าเออเฮียงอะไรเขาท่านแปดกันให้เหมือนท่านเอากันห้าเออเฮียงอะไรเฮียงนั่นล่ะเฮียงเขาอ่ำจังกับเต็บตัดปันเปิ้นไล่ในนั้นค่ะกูลองมันที่มีลองตั้งมันอยู่อําฮู้ไล่ในค่ะอันเปิ้นปันเฮาคาฮู้นั่นเปิ้นก็ปันเฮาคาฮู้อันเฮาคาอันเปิ้นใครปันเฮาฮู้นั่นกุ้ยมังลองมาอันมาเฮาใครฮู้อยู่เสียตาเปิ้นปันเฮาฮู้ในก็อําจับโดเลยล้ํานี่ก็สุกสุกสักฮู้สุกสักเจอสิกว่าสุกสักจอมเปิ้นเหี่ยวในนั้นค่ะกูลองก็ได้มีลองตั้งมันในนั้นค่ะอ้อฝากไว้ปันพี่น้องเขากูก็กูคนเจ้าหนังไหนค่ะหรือเฮาหรือเจอถ่อมด้วยแทงเพียงความหมานูถูกใจกันแทงดึงหัวก่อนค่ะเนาะส่งขึ้นมาอุบมาโอจอมกันแทงค่ะนะถ่อมด้วยเพียงความหมานูถูกใจอันทางแห่นฝากปันพี่น้องเขาดีในก่อนเนี่ยค่ะหลัดมากิ๋วก็ไปลองก็เป็นปอเป็นแมวเนี่ยก็คุกจะไหลเพียงความหูในค่ะนะมาถ่อมจอมกันในนั่นค่ะเพียงความหูในก็ดีเป็นเพียงความหมานว่าไวยสาปอแม่เนี่ยค่ะสืบมีถ่อมจอมกันค่ะ

ค่ะเลยยินชมกับเพียงความข่าวเงาะก็เลยยินชมเหมือนได้หลายลองหลายอันอย่างนี้ค่ะรู้ลมที่ถึงป้ายอยู่ลีกันจอมยังตึกเดี๋ยวมีฝนลมๆตกมาหลายๆเจดอนหลายๆเจเว้งหลายๆอึ่งกันอยู่เนี่ยค่ะยกอตัวเจ้าเก่าเตะเลยหักตัวเจ้าเก่าในนั้นค่ะในก็ฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาอย่าไปเอาข้อความหิมพ้อมอันเป็นเซฮีเนใส่เขาขานั้นมาใส่ใจให้ได้จัดปานเขาขาอยู่หยับย่านั้นแหละเฮ็ดกว่าจอมหนังนาการนั้นเขาขาถูกหรือคึงป้องไปจอมกับเซนตั้งใส่กลางจอมหนังพุทธเจ้าเขาลาดไว้นั่นเตะตื้อแคมดีเซเปิลค่ะยินจมขอบใจถึงลุงป่าหน้าอาปอมเมพี่น้องเขากูก็กูก้นตีไว้ข้าวยามมีกาขันมาถ่อมจอมกันให้อยู่ลีกินหวานกาขายก็ให้กาสังก็ให้โตก็สังก็ให้มันนาการก็ให้เตอร์ต้นค่ะข้าวอิงหมูข้าวนุ่นมอนผัดยันมือก่อนจองขึ้นทบกันเที่ยงค่ะวันเมื่อไหร่มอนค่ะขอบใจค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้4แสนล้านบาทอย่างระมัดระวังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนภาครัฐใช้เงินกู้4แสนล้านบาทอย่างระมัดระวังพร้อมแนะเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแต่เน้นสนับสนุนโซลาร์เซลล์และรถยนต์ EV แทนเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานอย่างยั่งยืน
9: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงมุมมองต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทว่าการกู้เงินดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจล่วงหน้าแต่เม็ดเงินนั้นเปรียบเสมือนเงินก้อนสุดท้ายที่ทำให้ประเทศไทยเข้าใกล้เพดานหนี้สาธารณะมากขึ้นรัฐบาลจึงต้องใช้อย่างระมัดระวังและให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยเสนอแนะให้หลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้อุดหนุนตรึงราคาน้ำมันที่ศูนย์เปล่าเหมือนบทเรียนช่วงวิกฤตสงครามยูเครนหากเงินหมดแล้วเศรษฐกิจจะต้องเผชิญกับผลกระทบและภาวะเงินเฟ้อรุนแรงพร้อมแนะนำให้นำเงินกู้บางส่วนประมาณ200,000 ล้านบาทมาใช้ปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศคาดว่าจะคืนทุนได้ภายใน5 ปีควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและรับมือกับสงครามในตะวันออกกลางที่อาจยืดเยื้อปฏิพลประทับพมารายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลคดีทุนจีนซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไซผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนคดีนายเฉินหมิงซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธปืนสงครามและระเบิดสังหารชนิดกับดักจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงมากำกับดูแลคดีด้วยตัวเองในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เนื่องจากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติส่วนของตำรวจสอบสวนกลางได้ให้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าร่วมบูรณาการสืบสวนโดยมุ่งเน้นการแกะรอยข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด รวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลข่าวสารทุกด้านเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ต้องหาในการครอบครองอาวุธร้ายแรงภายในประเทศไทยขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2และยังไม่มีการพิจารณาโอนสำนวนคดีมาให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบจนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในอนาคตดลภาสุภาราสมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนนำกล่องอาหารใช้แล้วมารีไซเคิลและแปรรูปเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรด
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรับมอบกล่องข้าวรีไซเคิลจำนวน 1,500 กล่องมูลค่า 75,000 บาทจากบริษัท SCG Chemicals เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของกรุงเทพมหานครโดยจะส่งมอบให้สำนักพัฒนาสังคมและครัวพระราชทานเพื่อใช้บรรจุอาหารต่อไปกรุงเทพมหานครขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมผลักดันแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างหมุนเวียนเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะประมาณวันละ 10,000 ตันและเดิมต้องนำไปฝังกลบถึงร้อยละ50แต่หลังจากเดินหน้านโยบายแยกขยะอย่างจริงจังสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบลงได้ประมาณร้อยละ10เหลือประมาณ 9,000 ตันต่อวันพร้อมมีแผนพัฒนาพื้นที่อ่อนนุชให้เป็นศูนย์รีไซเคิลครบวงจรในอนาคตเพื่อยกระดับการจัดการขยะของเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้การมอบกล่องข้าวรีไซเคิลในครั้งนี้ยังเป็นการต่อยอดโครงการหมุนเวียนทรัพยากรจากกล่องอาหารใช้แล้วภายในงานพระราชพิธีซึ่งก่อนหน้านี้ได้นำไปแปรรูปเป็นเก้าอี้รีไซเคิลและครั้งนี้พัฒนาไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการรีไซเคิลขั้นสูงที่สามารถนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบใหม่คุณภาพสูงระดับฟู้ดเกรดสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารได้อีกครั้งชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

โมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญขับร้องโดยคุณบุญเจือรัต

นั่นคือเพลงประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั้วผลงานของพรานบุญค่ะขับร้องโดยบุญเจือรัตพันธ์ต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ค่ะชื่อเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการสองเพลงที่เราจะฟังต่อไปนั้นจะเป็นผลงานของครูล้วนควันธรรมนะคะรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสครูล้วนขับร้องทั้งสองเพลง

จบไปแล้วผลงานของครูล้วนควันธรรมแต่งเองร้องเองคือเพลงรักเร่รอฝนและร้อยพิศวาสต่อไปฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงซบซวงพี่ครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งและคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติในเพลงฝันซึ่งเป็นผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์เช่นเดียวกันเพลงที่3รักข้ามขอบฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเพลงนี้คำร้องที่เป็นโครง4นั้นมาจากโครงโลกตนิดต่อได้กราบโดยทวีปบอนและทำนองโดยครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเริ่มด้วยซบซวงพี่

เราได้ฟังเพลงซบซวงพี่ฝันและรักข้ามขอบฟ้าจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าในเพลงรักข้ามขอบฟ้านั้นจะนำคำร้องส่วนหนึ่งมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดีสอนนะคะพระเจ้าลูกเธอลำดับที่15ในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดานิ่มค่ะท่านเป็นผู้มีความสามารถทางด้านโครงฉันท์กาพย์กลอนต่างๆรวมทั้งโครงโลกนิธด้วยและครูเพลงท่านก็ได้เห็นความไพเราะของโครงโลกนิธทุกบทนั้นจะมีข้อคิดต่างๆมากมายจึงได้นำมาแต่งเป็นเพลงขึ้นนะคะอย่างเช่นเพลงที่เราฟังจบไปเมื่อสักครู่คือรักข้ามขอบฟ้าโดยครูสง่าอารัมภีท่านก็นำโครงโลกนิธบทหนึ่งมาเริ่มต้นและทวีปบอนก็จะแต่งต่ออีกส่วนหนึ่งค่ะเราจะฟังผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกนิธกันอีก3เพลงนะคะเริ่มด้วยดอกฟ้าจากละครเรื่องดอกฟ้าจำปาสักเนื้อร้องมาจากโครงโลกนิธบทหนึ่งนะคะต่อด้วยทวีปบอนซึ่งเป็นผู้แต่งกาพยานีและครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองเพลงที่2มนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยชอุ่มงามบันทึกเสียงคู่กันนะคะครูไปบุญบุตรขันนำเนื้อร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธนะคะเพลงที่3ใจมนุษย์โดยคุณลินจงบุญนักกรินครูสง่าอารัมภีนำท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธเช่นเดียวกันต่อด้วยกาพยานีโดยเวทางและครูสง่าท่านใส่ทำนองทั้ง3เพลงนี้นะคะคำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรเราฟังทั้ง3เพลงนี้เลยค่ะเริ่มด้วยดอกฟ้า

เราได้ฟังเพลงผลงานนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรในโครงโลกวณิชย์แล้วนะคะและวันนี้11พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านค่ะท่านประสูติเมื่อวันที่11พฤษภาคม2336และชุดต่อไปนั้นฟังเพลงใกล้สนธยาบันทึกเสียงโดยพรทิพย์กีตเสวีบรรเลงโดยวงคีตเสวีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์และคุณไพบูลย์ลีสุวัฒน์ค่ะบรรเลงโดยวงคีตเสวีต่อด้วยรักจริงหรือเปล่าโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติและจูบจันทร์เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงนั่นคือปี2505นะคะผลงานของประดิษฐ์อุตตมัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มได้ใกล้สนธยา

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะกลัวลมลวงผลงานของครูมงคลอมตยกุลและลานเทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเป็นผลงานของสสุวรรณทัศน์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาไปจนถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูพันล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมขนควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูชัวชัวชงต่อจอมั่วบัดทองอย่าลีจอป้อนเหนียวเซ็งเมียวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมูจอมีหนัวมั่วเตาหลีจออ้อชงจอมั่วม้อเรือรังชัวเล็งจอยให้เหล่าเราหลัวอย่าลีม้อปอดอุดตันเรือรังม้อฮักปอม้อเปลือม้อสอนชาลือเฮาม้อเตาจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีเราจอมัวนุญูเราจอจีส่งใหญ่หมูจอเสียองค้าต่อเฮาหัวป้าตุเข่งจุดเตาจอมอโรคทารัสซีเมียเอชไอวีเทียบจอดหยาเท่าอีโปกิลูนุนสีเตาเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปออยีจีเปจีจีด้วยนอนหลับชิงม่วงเบสต้องเจาะจอถูหลวยเย็นยออีเจาะสุนสุนเทียจอม่วงมอหรือเฮายออีเปออเป
6: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเกลาลูวะอีปังรูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตากุญเยกขอตือหามองจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเตาศูนย์อำนวยการหาตีท้ายสวดตอกูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเตาลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุมเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีออยี่ศูนย์ยี่ลู่เสงเจ้งใหม่เตาเต่าจู้ใจตีท้ายเต้งเหม่งสวดตอกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชิญตือจื้อเตาใจเก๋แข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเตาตุแอฟไฟดีมาช้อเหลาเนอร์จื้อฮาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเจ้หูจอเหลาเต้ขยะเตจินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนุติอีลุอีลินดูมงจูนุติไปเจ้าอีลุจื้อลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล้งตือเหลายัวเจ้าลุจื้อเจ้าเลจู้ใจ เกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอี้ปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจัวเต้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองสวดเลยปัวเป้าหาตาทั้งเก่าเต้ต้นซื้อเกลือซาจูเก่าล้านไล่ชั่วเจ้าเฝ่งปวนต่อจอหาจงคือเจ้ากุเนียลูนต่อตัวหนึ่งเหลือวีมงช้าของหาจงหาลูนต่อเกลือล่าเหลือเต้ชื่อเซ็งยอเหลือกวนยั้งหัวกือหนัวยออีลูเขาเป่าคืออัวจัวมั่วปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อเจาะสุดเท่งคืออัวจัวอยู่มั่วจู้ชาเนาะจึนเดย์เสียงเจาะกั้งม้อโรคปอดอุดกั้นมะเร็งปล้องเจฮาปังฮื้อจือจงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยทอดเจอสวดเหล่าชอดเหล่ากัวฟัวจัวจงจัวสวดเหล่าดูลูกโครงการเตาอวนนโยบายเกหลงเปาเกอวล่าอวเตกวดช่อมัวตั้งฟัวอาองทีเอ็มออจุดจื้อเกเชอร์ลุนเดาสำนักงานวิจัยแห่งชาติเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อปล้าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
10: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

เงี้ยซงอีจองหนาจึกตีนิงจังสวดเลิกส่วนนู้วันอังคารนู้ตีเก่าอ้อลู้จื้อหลินดูฮยองอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนยังจั่วหลิงเรนเงาเจ้าตู่จากือกังนู้นัวยอดเลยโฮปิกี้ยอนยังจั่วหลิงเรนเงาเฮียงตู่จากือกังปิกี้ยอดจัวมาทอดสือหอตู่จ้าคือกังปิกียอมบัวฮยองหนัวยอนยังจวนเน่งฮยองมานดอกหนัวกูมเบาญ่าเส่งห่างจงซาจอกกังจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลู่เส่งแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจ่องนาจึกตี้เน่งจังสวดเล่าวันได้หนัวใจยัวถออีจ่องนาจึกตี้เน่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลู่ซ้ายห่างกังลู่นงย้อจูโหเพจ Facebook มาทอกวดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีหลังอีแชร์ปู้จัวเพจสวทอ AM อีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูอัดช่างดาวจัวไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงได้รู้เสียงเชงใหม่อ๋อเอมอนทั้งกีนัวหอจิกกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเล่าอยู่ลุนทูกุญย่ออัวพงยืเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาววันได้นัวเจกูต้องมัวอีร่างเลวจ้าคือย่ออาลีเสงท่อร่างลูกจ้ากือลุ่มไปหาตาลุ่นเน่งปลัวเทียจอก็เจ้าลัวจอชัวสวดเล่าเต้านงกองกี้รอใจตั้งเล่ามาจวนซื้อนัวเจกูยัวจอกังลูมัวอีจังสูสืจะลูถังคาจัวไม่สวดเล่าเต้าเป้าอวดเทินเดย์ย่อจัวตั้งกินหัวมาย่อจวนเดาดาวจังสูสือนัวเจียอยัวลูฮาโซอีตูกังมอกือย่อจัวตูกังมอกือหูอัวไวรัสฮันต้าหนอมาย้อนหนูจื้อคือย่อจวนเต่าองค์การอนามัยโลกเต่าเต่าต้วนทัวเต่าย่อจัวเสาอีลุงก็หนอปัวหาตาย้อนหนูจื้อคือย้อนจวนเต่าองค์การอนามัยโลกเต่าตะตวนถั่วตะหาตาย้อนจวนเต่าอีลุงก็เรือสำราญเต่าแอตแลนติกมาย้อนจวนต่างสุดนัวเจมั่วจอต้นแห่งคือปัวชึกกีจอกังม้อแอกทอดสือหอจอกังม้อไวรัสหันตานัวมาอวดจัวมั่วจะต้นแห่งคือปวดจู้ชาเหล่าย่อไปแหล่งหนอมาจอเชื้อไวรัสหันตานัวกูย่ออีจอกังม้อคือเจ้าเจ้าชายช่างเปล่าแต่นู้นัวกูย่อโลทางจู้จอกังม้อไวรัสหันตานัวจัวสวดเล่าเต่าเป้ามินจื้อหอมาย้อนหนูจื้อปวดหันตาจอกังม้อไวรัสหันตานัวเจอานื้อย่ออีจอกังม้อคือลุนเต่าจอจ้าคือหัวจอสัตว์ฟันแทะหนอซื้อเลยจอจั่วเนอะซื้อเลยจอจั่วมาหยัวกีเต้าต้นแห่งหยัวกีเต้าลุนเต่าคือยมงก็เราสยมงพังเจ้าจอจั่วฮะเต่าจอชื่อเซงยอดาวยอดชัวเลยยื้อฮาจอกัวหนอมาจอกัวฮาจอกุ้งเจ้าฮานัวเนอร์ยอฮาตาอายุกี่เต้าเนอเจยออยู่มงหน้าเจ้านึกจอกัวละสยอจอมงหน้าเจ้ามงนอเจ้านึกจอยื้อเตยังดาวฮาจุดทางเลยหนอซื้อเจ้าเตยังชอบยอดชัวหนอตุกกุ้งมอเป็นสื่อคือยัวกี่เต้าฮามาจอกังม้อไวรัสหันต้านหนัวเจเนื้อโยมั่วอ้ออาการอ้วกีนหอบพวกตาโยมั่วอ้อกลุ่มอาการอ้วกีเราสยมั่วอาการอ้ออย่างอ้วกีอ๋ออียอจอไวรัสหันต้าโยอ้วจ้วมอยู่ม่อนดอกซุกีอ้วปังอ๋อม่อนดอกขอเชิญคืออ้วปังรุนแรงเฮงมายอเถ่าคือก็เตาใจจอกังม้อนเหล่าหนัวเจอยู่อ้วจ้วมอยู่กู้กู้อีจีแหงอยู่อ้วจัวอยู่เต้าใจจ่อกังม้อคือหัวปอดบวมน้ำหนอมาอยู่มั่วความรุนแรงชื้อเจอยอฮาตาเล่งทือหอ
คือเต้าใจจอกั้งม้อนัวเหล่าเอมั่วทูอย่างซื้อทรงเลยหนัวเราสิเขามั่วจออาการทรงเลยหนัวมามั่วเป็นสื่อคือยกอ้วจั่วปวดจู้ชาเตาใช้ใช้เก่าหนัวมาจอเชื้อไวรัสฮันต้าคืออ้วจั่วนื้อมั่วความผิดปกติเต่าอยู่เขาเชื่อคือยกอ้วปางมันจื้อฮัตตาชึกกีย้อจวนเต่าลู่เต้เชาทวีปอเมริกาเหนือหนัวหัวอ้อจอกลุ่มอาการที่อ้อยอจอไวรัสฮันต้ายูอ้วจัวมั่วจอกังม้อไข้เลือดออกแล้วสิยอจอกังม้อมเบิ่งช้างเต่าคือมั่วภาวะลูกเจ้าภาวะตายไวฮะหนอสอฮูไปหลุมมงฮูลิจังมากูจื้อเป้าฮะเนอยาตาเล็งถือเป้าเนอหลอดช่องเต้าฮะเดาสุดต้องตัวคาปูจกูฮะอ๋อมาปูฮะตาอย่างที่อ้อยอยู่อ้วจัวมั่วจ่อไข้เลือดออกคือมั่วภาวะตายไวจงฮะมาอยู่มั่วอาการรุนแรงย่อจื้อรายงานกีคือกีจ่อกั้งมอไวรัสฮันต้าเอมั่วจอกังม้อเล็กหนัวเหาะเราสิยอดจออาการเล็กหนัวมันซื้อยอดส่วนตักลุ้นเต้เชาเกาหลีเต้เชาสวมห้านซื้อส่วนตักตะวันออกคือยอดส่วนตักลุ้นเต้เชารัสเซียหนอจีกูจะโหลดทางคาจัวไม่อีจงหนักจืดตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าเล็กหนัวส่วนตักจอกังม้อไวรัสฮันต้าหนัวมาย่อหาตาอ้อนุนัวหอเจ็บจอกังม้อนัวเพ่งร้อนร้อเกาห้านหนึ่งมัวอาการรุนแรงเกิดหนอนมายู่ยศจุเตาเจียงฟังอยู่ถูกแข้งตัวทรงห้ายอหัตตาเล่งถือกุญยอดส่วนแต่เต้เชอร์กืออินโยปูลอสุยอมั่วมั่วชัวเหงมาเถากือก็อยู่ว่าขี้เจ๋อยู่ว่าตัววังตัวเจ๋อเตียงเตามาก็ยศจุเตาสือจอน้ำยาฆ่าเชื้อจะรูจวดจวนแต่เต้อวนเต้กือก็อยู่ว่าอยู่ชี้เนอมาสะเลจบจอมงอังเด้อหอจอมงอังลอซิยอจอชัวเลยมงกัวสะเลจืออันชูตอกตัวหนอนิสะเลจึมพงเอถอกูก็ปังเตก็สะเลจูตาวนาจอนเด้อเนอลอซิยอถอกูก็ว่าถอกูก็ตัววางตัวเจเจก็สุดแหล่งดาวบุคคลสุดห้ามานึกกูอยู่ปังเตามีสุดห้าอยู่สุดเตาสุดจะชั่วยาคาเชื้อหอเจกูจะหลุดถังคาจัวไม่สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอ็กซ์วันสุดหนัวเจอยู่จากอังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวสวดเล่าเตานงกงกี่หล่อใจอ้วกี้ซวนซื้อมาหัวตั้งหนัวหยกข้อมืออีทุพงยือก้อนเตาสุดต้องตัวจื้อเป้าหาตาสอก็ปมมั่วสูเจ๋งเจ้งล้างจื้อยอหาตาก็มั่วสูเจ๋งเจ้งหน่อยเจอีปลาหนัวก็จากข้างดาวสูต้องตัวหล่อไอ้กูเลยหมักไปก็วิยอหาตาหัวตั้งคือก้อนดาวตัวหนัวเจกูตั้งต่อหาหลัวไอ้กูจื้อคือโยลูใจก็เลยสูต้องมาทอดจื้อจวกก็ห้าไอ้อีปลาคือกูรู้จอร่างสัวพังเสงส่วนจื้อหนัวเจก็เลยหมักจากข้างอันดาวสูต้องตัวหล่อมันย่อจวนเต่าร่างหนัวย่อถอต้นเต่าอีตูหนาเจ๋เสงว่างย่อจวนเต่าลู่ย่อดงเต้ามาก็กู้เต่าดาวสู่ต้องตัวหาตาก็สังนงอีร่างสวดพังเสียงหาตาย้อนเฉียเน่งเฉียหล่อจีนเฉียสีเหล่าคือยอดเล้าเสียงย่างยอดตัวหัวมากูยมัวร่างหนัวกูมองชาเตาหอดเล้าเสียงย่างอีร่างคือลุ่มใบหาตาเราสีหล่อจินยาก็หนัวมาจุดเป้าหาตาสอก็ปุยยอสังถอร่างหนัวตั้งซึนชาเตาเล้าเสียงย่างตัวร่างหนัวซื้อเตกูถอมัวร่างหนัวยาหลุดจออัวก็ละตูหอดเสาก็เชาอัวก้อนละตูฮะจอจัวสวดเล่าเตาดูก้อนหงกล่องกีหล่อใส่อัวกี้

mà xuân giữ nua chè cùi dúa cho cắn lưu mua ý trắng ý răng lưu bao cho lưu thạc chùa ý trọng nạ chữ cử tí ninh chàng suốt lơ tàu bao xuân giữ mà nhớ chùa đậu răng nua do yếu lưu hạ chù cho lụa yên lê cho yếu lưu hạ chù cậu giảng ký bùa chùa đậu cho băng lụa yên ngó mà do hạ ta lên thư cử na cho lụa yên đau đau lọ sư yô lên thư cử hào cho lụa yên mà yô mua ký bộ chua chở lên nữa y yô lũ hào xa yô ua tlang nụ nhắn hẻ ngó o yô yô ua chua chón sáng cử mong yô lũ hào xa nử chờ giò bế yô ua chua chó bây giờ ua chua cho ăn sáng tao chạy cho căng món sáng xa là sử dụng khoam đăng súng ở bao giờ yếu ua chua mua phốn gạt thốp là sử dụng mua ký bùa chua chuan đạo yu cho trò cử nhó cho hủ cho ăn sáng mà sư lê cho trò cử chư rông nữ yếu đào gió tua hoa cho trò cử rông nữ yếu trò rõ chứ do đạo hữu lúc lăng cặp họ nữ yếu to nữa nữ yếu to nhớ chuẩn đạo hữu lúc lăng cặp họ mà ua chua mỏ trao do yếu ua chua yếu tê thảo cử do hạ ta yếu tê tao là sư do đạo hữu lúc chỉ nữ to y khó nữa mà yếu ua chua khó chân đạo nữ dòng nhớ hẻ ngó nữ yếu dòng cánh lùa lấy bộ cả tị nó sang do hạ ta lên thư cử hào na cho băng lụa yên nguồn tao tao lọt sử cho hào tao tao mà yếu mông gà tuôn cho căng mó má rèn cử nhó chuồn đạo yếu lúc chí nữ lưu sài rõ tu ổ dị yô yếu ua chua mua ký bùa chua chua tu mi nhua yô hà ta lên thư cử lúc chí tăng tỏ sinh tu mà yếu ua chua mua ký bùa chua chua tu mi nhua cử nhó hủ lúc lăng ổ chua yô yếu mua ký bùa chua chua chó mi nhua ยาวเนอะมาเมื่อเป็นสื่อกยุอัวจัวเตาใจจอกั้งมอปอดบวมเต้เตาห้าเก่าย่อจอสารคือจอกั้งจอปังจอปังหลวยเย่งเดอมันเหยออีจอสารคือมั่วเป็นสื่อกยุอัวจัวอยู่กัวเตาย่องย่องหยีแหงเลยอ๋อมาจอปังแล้วดอกกีเฮาลอยแย่งมากูยออีขอกีปวดจ้วนดาวเหงยอจัวต่างสุนัวลอสยอจัวสวดเล่ามาสวดเล่าซอจอจัวยอปังนัวลูกอวดจัวอยู่ตูเข่งฮะอวดจัวอยู่ลุงแน่งหนึ่งมั่วกีปวดจ้วนอ๋อเอยฮาตาเล่งทื่อกือสังถูกลอยแย่งมั่วเป็นสื่อกือย้วนดาวสุต้องมงเตาเล่าจวนเตาตุ้มเบอร์สุดตรงอีเจ้าศูนย์ศูนย์เตาเจกุจะรู้ทางค่าจัวอีจงหนักสกุติหนึ่งจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวมาจวนซื้อหนัวเจยัวรู้มั่วจอฟัวจวดเลยนางทางจัวสวดเล่าเตาเป้าจวนซื้อจอหนูซื้อใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเตาเตาต้วนทัวเตาฮาตานู้นัวจอฟัวจัวยัวกูย้อจัวถ่อมจัวนู้ฮ่าอยู่มั่วนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าแฝงปัวย้อจัวพังไปต่อเตาท้ายไหลอังอยู่มั่วจัวลูกฮ่าย้อจัวเก่งขอเชิญหนอเอฟแฝงเตาย้อนนางอยู่ลูย้อจวนเตาลูกเสงแม่ห้องสอนเจ้งใหม่เจ้งไฮลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรฮาลุเสงเพชรชบูรณ์ฟัวจวดจาย่อกือเย็งเล่นเดาเนงเก่าอ้อจูนเนงเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจวดกูย่อกือเย็งเล่นเดาไปเจ้าอ้อสู่ไปเจ้าหยางองศาเซลเซียสหัวมั่วจวนเจ้าคือเย็งเล่นเดาเก่าจู่เก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงย้อนจวนนู้ตีเก่าอีจู่นู้ตีเก่าหยางมาหัวมั่วนางคือเย็งเล่นเดาไปเจ้าจู่เจ้าเจ้าแฝงปัวย้อนจวนพังเก่าเตยอ๋อมาหัวมั่วนางลู่ลู่ย้อนจวนเก่งขอเช่าจวนนู้ตีเก่าอีจูเก่าเป้รู้จื้อหลินโตหนัวหัวย้อจัวนู้ตีเก่าเปล่าจู
นู้ตีเก่าช่างรู้อ่ารู้จุดลินตัวหนูอ๋อมาอ่าปุ๊บหาตายอดส่วนนู้ตีเก่าอีสุกเก่าไปเจาะจ่ออ่าจู่อ่ะเนื้อยัวอ่ายอดกึ่งยังลินต่อเก่าสุกเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อหัวนู้ตีเก่าเปล่าสุกเก่าช่างมาอยู่หมดจู่กึ่งยังลินต่อเก่าส่วนหนึ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาปุ๊บเต้าหาตายอดจู่เก่าเจ้าเก่าเปล่าสุกเก่าช่างมาจ่ออ่าจู่รู้จอตัวเนอมาสวดเล่ายัวสุกเต้าเจียงฟังตัวจงห้าเล่นถือกือจอกงจอลงจอเต้จื้อมังจื้อตรงเต้รอยัวจุตาวช้าเตยังคงลู่เฉ่งอยู่จออยู่จอจื้อจุกว่าเนื้อจุดช็อกเก้าเจ้าเลยจอฟัวจัวหนัวเจ็กกูจะหลุดถังคาจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ้ยยอดชวนเต่าสูต้องชวนเต่าหนัวมาอ้อนัวกูยอดจัวเต่าหยางเจ้าตู้กูยังเล่นเต่าเจ้าเต็งเต่าอ๋อเจ้าเต็งเต่ามองจัวเห่าหยางมอนตู้มากูเพ่งมั่วนางลูอีบลัวอ้อบลัวเลยฮะอ๋อเอ้ยยอดชวนเต่าไม่ใช่ซอนี่ฟัวจัวทรงเลยจังเราสองเต่าตัวกงกี้เราใส่เต่าชวนเต่าสูต้องชวนเต่าหนัวปวดเฉ่งกู้เห็นฮะปวดมันนั่งลุเลยสองตาตัวกงกี้เราใส่จวนเดาสูต้องจวนเดาหนัวเราสุยอเดาสูต้องตัวกงกี้เราใส่เต้าจวนเดาตุ่มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๊ยอ้อยางเจ้าศูนย์ศูนย์ยางเต้าเนอเออีปลาโนเจกุยวนลูเต้นเต้าเดาเดาไม่สวดเล่ากูไม่สองตัวกงกี้เราใส่จวนเดาหนัวเอจวนจื้อหนัวเจยวนลูจออีช่างกี้เราใส่จวนสวดเล่าเต้านงกงกี้เราใส่อ้วกี้จวนซื้อมามั่วอีตูพงยืนก็ซื้อลมไปหัวว่ามั่วหนูมาก็ชอนเดาตัวหาตาก็สังนงร่างสัวพังเสียงคือหาตาเฉ่งเนี่ยลู่นู้ยองหนอเอท้อมั่วฟีจัวจ๋อเล่งหน้าฮะเล่งจื้อท้อจื้อหอท้อมั่วฟีจัวก็หน้าฮะก็จื้อเตาดูนงอวกีหนอเจกูกูมองบ้างเตาก็มั่วร่างสัวพังเสียงคือลุ่มไปหาตาเฉ่งเนี่ยลู่นู้ยองเตาเหล่าเจยอมัวร่างสัวพังเสียงหนัวจะลู่จออวกอนละตูหาจอจัวสวดเล่าตองดูกันห้องกงกี้หล่อใส่อัวกีส่วนเสือมองเออีปลาหนูเจกุลือเต้นดังดังแต่ไม่สวดเล่าช้อนหนอกกลางสองเดาตัวกงกี้หล่อใส่ส่วนเดาสู่ต้องจวนเดาหนัวเนอ

0: ua và co hơ mà có xong rồi tua hà ta nhớ chuồn tao mấy lú giò plau chọc plau mà năng lu lú lú hẹn ua chua pư ua chua tao tao dòng pư lo y mò lấy nó mà cu dòng xá cơ cứ co cu trình sau đó tua còn kỹ lo gì kha chua bấy số lâu tao bao ha e cu ua trong đào chua có ha chớ co lút lặng lút rõ ua trong đào chua ít thu phong dư cứ có sử lúc bây hô ua chỉ ra phòn mà có xong tới tu hà ta nhớ chuồn rằng tuổi trên Gruồng Thê mà nàng chú lưu lê ua chua cho phố chua cú cú cờ ha có sáng thỏ y răng số bằng sinh hà nổ mà có sáu tua nớ hà ta có sáng thỏ răng từ lên từ do tu hô lúc bây hô lê chàng có xong đợi tua cho cú hò e y bà nó chê cú mua sau chơi cha e cú lên mạng cho chua có nhớ chua lự ra cử cú cho cáng lưu chặn rải rải cả nó ha mua đào đào lên đào tù mấy cú xong đào tù hà ta nhớ dòng ô bú cho cú mà cú dòng xa cơ ế nhớ dòng bú cho cán cho mấy chua chua lên chua tù ha ô mà ô nu nua cú bú hà ta phênh muôn hàng lù nhớ chuồn đào đào khó chào cơ lò sư yô pha dung càng đào đào khó chào cơ mà mấy suốt lời yếu chú tao xa hiểu tù kênh tù dòng ha yếu chú tao mua tê chỉ khảo chín đông cử mua bánh sử yếu đào อยู่รู้ใจเต่ามดใส่จวกตังอ๋อเอ๋ยอดได้เถ่ากือมวดจัวห้ามัวนางลู่นัวหล่อมัวจ้อนางสู้นางจัวลู่นัวหล่อสะเลยจืนเต่าลู่ป้งสะเลยจืนป้งลุนเต่าจวนเต่าอยู่ได้วางได้ใจจวกหนึ่งมัวกี้ปวดจัวอ๋อเอ๋กูจะลู่ถังขาดจัวเมย์สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอ๋จวนจืนหนัวเจกูอยู่กูว่าเจ้าดาวจนไม่สวดแล้วฮะกูไม่กูหัดเจ๋งลูจูกูเนาะอัวพงยืดเถาปีหลุดจูจัวเถาเศร้าฮะว่าเจ้าดาวจนไม่สวดแล้วกูไม่กูปังเชิงกังสู่ต้นจัวฮัลโหลมองดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะต่างชนัวลูกชื่อเหอกูยัวตังเหล่าเจกูยัวลูจออีช่างกี่ลอเจอัวร่างต่อกังเกอจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่ลอเจอัวกี่ลอซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวกูย่อทอต้วนเต่าอีตูพงยือ๋อก็กูชาวเต่าตัวก็ทอจือหอกก้อนเต่าสู่ต้องตัวมาก็หัตตาก็สังนงกาท่ออีร่างลูจ่าหัตตาอวนเน่งเชยตุกียอดต่อกลางหนัวมากูยอดจวนเต่าจะลูจ่าหนัวเจกูจือมัวลุ่มเบยยอดจวนเต่าหนัวหัตตาโยฮุมห้องจวนลิจางหนัวมาจือมัวลุ่มเบยยอดแต่กูมัวกาท่ออีร่างลูจ่าจะลูจอจัวอวกก้อนละตัวเอเชยร่างหนัวปวยยอดร่างก็ถอตัวอ๋อยาตาจื้อย่อนอยก็จอกกังดาวสู่ต้องตัวตัวเนอร์มาโยมัวร่างหนัวจออัวตูหนักสิสิ่งย่างยอดจนดอกลู่จอเปล่าเจียวเปล่าละตูฮะจอจัวสวดเธอตอนรูนงกงกี้รอใจอัวกีเออีปลาเอ็มตั้งคีหนัวหอเจกูกูยัวเศร้าสู่ต้องยัวใช่จะเลยหนัวเหลือซื้อว่าเจ้าดาวจะไม่สวดเราคือไม่กูปังเชิงกังสู่ต้องยัวฮัลโลมงดอกลู่เสียงแจ้งใหม่ฮะตั้งชื่อหนัวลู่ชื่อหอกูยัวตั้งเหล่าชัวกูยังเล่นดอกจื้อนาทีเหลือซื้อเจกูยัวลู่จอจ้างลู่จ้าหนัวว่าร่างต่อกันเกิดจัวสวดเราเต้าหนงกงกี้เราใจยอดชัวตังกีหนัวหลอกเสื้ออ๋อไอ้ตังกีหนัวเจทอจุกว่าไม่ชัวชัวเล่งชัวตูจวนจื้อจุกีนอกกังย้อทรงย้อทรงสวดเล่า
1: ไอ้จังเอ็นดูย้อโลตูจังใส่เงากาตังนี่ชักที่จังเอ็ดตัวมังอ๋อยังเอ็ดตัวเราตังชาลูโยนิง

nhu tị sai cho tị tu tu mi tuong cho tu luôn sẽ cho mong chủ lệnh.

0: như tị sai cho tị tu tu mi tuồng cho tu gió gió mong chu lệnh à tu
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
4: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
5: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังแข็งแกร่งและนักลงทุนเริ่มฟื้นความเชื่อมั่นขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเตือนทุกภาคส่วนเฝ้าระวังผลยืดเยื้อจากสงคราม
10: นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้กล่าวถึงภาพรวมตลาดทุนไทยว่าตลาดทุนสามารถปรับตัวรับมือกับความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ดีในระดับหนึ่งโดยดัชนีมีการขยายตัวโดดเด่นและสามารถฟื้นตัวยืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้อีกครั้งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติปรับตัวดีขึ้นจากความคาดหวังต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งการออกพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทและยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนที่พุ่งสูงถึง1,000,000,000 บาทซึ่งโลกการลงทุนได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคแห่งความผันผวนรุนแรงที่จะยืดเยื้อไปอีกอย่างน้อย2 ปีครึ่งจากความขัดแย้งของชาติมหาอำนาจสำหรับเศรษฐกิจไทยแม้ภาคการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีจะขยายตัวได้ดีเกินคาดแต่ยังต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อการนำเข้าที่พุ่งสูงและผลกระทบต่อกลุ่ม SME จากการเข้ามาของสินค้าจีนจำนวนมากมองว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือร้อยละ1และการปล่อยเงินบาทให้อ่อนค่าในกรอบ 33-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐถือเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยพยุงภาคการส่งออกการเกษตรและการท่องเที่ยวปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: กระทรวงแรงงานขอเวลาศึกษาอย่างรอบด้านก่อนพิจารณาปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมสูตรใหม่ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
11: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันสูตรคำนวณเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่หรือสูตรแคลร์ที่อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่าจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเนื่องจากมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและคัดค้านยืนยันจะไม่ปล่อยให้ล่าช้าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจพร้อมรับผิดชอบในฐานะผู้ลงนามเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่จำเป็นต้องหารือร่วมกับทุกฝ่ายอีกครั้งเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบพร้อมขอให้มั่นใจจะไม่ล่าช้าแน่นอน หากปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่แล้วไปกระทบสิทธิของผู้ประกันตนแม้แต่คนเดียวต้องได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไรจึงขอเวลาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงนามส่วนการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมต้องการสำนักงานประกันสังคมที่มีความเป็นอิสระทางการบริหารปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดระนองพร้อมรับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย
12: นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้แจ้งเตือนแนวโน้มสภาพอากาศช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าจะมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นและอาจเกิดพายุไซโคลนบริเวณทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดระนองจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่ทั้งการเร่งเปิดทางน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำกำจัดวัชพืชขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมสำคัญโดยเฉพาะเขตชุมชนและสถานศึกษารวมถึงเตรียมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและแผนสำรองกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงมะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดส์ไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โอ
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

话不让我他妈比妈和阿弟是大金小毛我们娘啊阿姆萨中我千万欢迎他妈比妈和八嘎一副拉啊提哈提你讲不欢迎我哈萨次提你生个一苦你都往下做吃孤狂啊阿妈和阿多塔出的啊嘎巴嘎面白是飘的米肉还养多阿就不的啊萨次款白的中白啊阿多塔出不的啊阿弟娘我喷嚏啊你多讲我们娘个要拉不坏的欢迎妈阿努亚有没和阿妈和阿多塔出โดงาอาทิเนปิควาวอตุซองบะยังงาฟาฟอยังคือกุมมาละชัวยาชัวยาโซรงาอาทิบางบะยาอามาอตุชัวอตุเบียพะมองงูบะยาอวโทแจ้งงาศูนย์อนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิเนคือฝุ่นละอองงามาคือจังหวัดเชียงใหม่งายีเบอร์โทงูบะยังงา053งาอาทิเน112808งาหรือจะมางูบะยาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากทีเดียวประกาศยุบพลังงานอันนี้ประกาศมาก็แต่คนไล่ยุบจะหลอกคนงาน

xe hoa bù la hoa hoa nga a mơ xa a vô lì xu ngô đô tư tư hoa bê la vô nga a vô lì xu ngô đô chà mong ngô bê nhà tha chi mai nga sà thà ni vi thi yu kra chai xì hàng hèn bà thế thầy trong mặt chân mẹ hoa đô chà nga a vô vi thi yu a mơ chà mong ngô bê nhà yi la bộp nhà AM ยี่ครึ่งความถี่งบเนี่ยถี่ตัวลีเฮียสิจโฉวะโจเนี่ยคือตัวหลังตีนทาวโอระบบไลฟ์สดไงเฟซบุ๊กยี่เพ่งงบเฮสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮงเอาลีสุงโอตัวจำมองงบเนี่ยไงถี่นี้ลีด้วงไงในแนทที่ขวาทีมมลวัดที่ขวาในแนงบเนี่ยยี่เวลาเนี่ยในแนทโฉมขวานีชิมุสงะติจุมุตวะทีมุลงบัญญัญิมุขวัญญีสามุงะนาทีเนี่ยขวัญญีนาเนี่ยซึทีนี้ฤทธิ์ดูจังโหอาทีนี้งะเสขวบระมาคือมาปีมะเงะอาทิสุตะจินชะมงบัญญังมะฆะสัมโมอาทีนี้คือฝาตาชวังอะเมื่อสายธรรมะแบบมองงบยังไงบ้างคืออาวุธที่คนแนวว่ายี่มีความเสี่ยงจอมังอ่ะว่ามีเชื่อมาไปเหตุของอ่ะที่แบบงบไม่เฉพาะอ่ะมาเหี้ยวสิ่งพัดจงงบยังไงมาเหี้ยคือที่เดียวจู่งอกกุญแจเชียงอ่ะวุธที่เดียวสตาร์บัคข้าวอ่ะย่าแบบมองบ้างไงจะมาคืออาลาลิซที่อาวุธใหญ่มีความเสี่ยงที่อันตรายเพื่อนน้ำมังที่มีเชื้อมังยี่วุฒิมังไม่ยังว่าไฟฟ้าไงแผงวงจรไงอัตโนิโกดงอัตโนกาโกดงเอทมังไม่ยังอามุสับเบอร์ที่มูลบ่เหรออากาศงอมาชาคือชางอชาเบอร์ชาโปเชที่บ้างไม่ยาวเครื่องใช้ไฟฟ้าไงปัดไฟแบบตุ่มแบบงะปีขวันก็ปัดไฟถึงมามาคือยี่สันลิงของพักการงอไม่ยาคือยี่คืออากาศชางไม่คือชาจีกว่าชาชาโปบ้างงออาจจะอัตโตคือเบียร์นางอที่ยังกว่าชาสุดบ้างคือยี่ก็อัตโตจำว่าไงว่าบ่เฉยก็มาบียามาคือเกิดได้ไงที่บอกว่าวันนี้คืออัตโตบียามาคือเกิดนับเป็นเหมือนยิ่งมีความเสี่ยงไงช่วงง่ะที่บอกว่ามันยังยากไปคือวิธีป้องกันยังไงอัตโตไงยิ่งปลาไฟมันคือยังคือติดกึ่งยิ่งสั่นงอมาคือตัดกล้าเป็นไงที่ยังคือเทมาเต้ทำมาอยู่คือว่าตัวกล้าเป็นไงว่าแต่คนละพักก้าวมาคืออัตโตคือยิ่งว่าทางงานงอยิ่งมีสารเบื่อยิ่งจังมาคืออัตโตอยู่สบายงอยิ่งจังมาชาสบายใจเฉียมางอไฟใช้มาเกิดน่าเชื่อไงอาจจะเป็นเฉพาะงาอามาคืออัตยาดิลีจำมงาที่ยังว่าอัตโตจะคือกับกุยนี่ก็เชิงงาอัลมาเชิงห้าอัลมาตะกึ่งมาข้ามีเชื่อเบื่อยังคือถ่ายอยู่อันมีฉับประเด็นเฉพาะงาที่ถึงมาเบื่อยเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืองาอัลมาตะกึ่งมาอยู่งูเป็นอย่างคือยิ่งขวากับตะกักตั้งว่ามีจุดงะอัตโต้คือพลังมาคืออย่างนิสิตของงะมาสับเบอร์อากาศคืออย่างที่อย่างสาวงที่มันอย่างงะเบอร์จะมาเตะสมองงะนี่มาที่มังงูเป็นอย่างคือว่าโวเครื่องปรับอากาศไงเธอโวยี่แองะยาเบอร์เธอโววิแอพผมมองเบอร์เธอยังไงเธอโวปีกว่าที่นี่เลยว่าที่นี่ที่สักคู่ที่นี่เลยผมมองเธอว่ายี่มอเตอร์มังงะยี่ยี่มีสารบัตรยี่ชาชิงไงชาโง่ไม่อยากคืออัตโต้คือเบียร์มาคืนนะกว่ายี่เคลื่อนชาสารบัตรงออัตโต้ชอบมาคืนนะงะทำไมคืออัตเนี่ยจำไม่ใช่ไงยี่บัตรวิธีป้องกันยี่บัตรไงอาบัตรสมบัติอาบัตรสมบัติที่ฟังโง่ไม่อยากคืออาบัตรกว่ายี่แอร์คือแต่ความสุดไม่ใช่ไงอาบัตรสมบัติที่ฟังอ่ะอัตเนี่ยว่าโอ้ยี่แอร์คือยี่ละเคยแต่โอ้เคยไหนจะไม่ใช่ไงว่าละติดจุ่มมือหยิบจุ่มมือใส่จุ่มมือเคยแต่ไหนยี่ถอดผู้เฉพาะไงมันก็บอกว่าโอ้ยจิลิจุ่มมือพอเคยยังไงแอร์ขนมดับเป็นยังไงใจเครื่องเหงาอีมอเตอร์สายไปเหงาอีเครื่องเสียหายยังมันเหงาใจตุบยามมาชอบมาเกิดน่าเชื่อไงทำไมถึงมาแจ้งเตือนง่า
sama thì mang ngô bây mà gặp vào à giá cha hiền cho con ngài à vụ giá cha hiền ngô bây giờ thì à vụ tàu két giờ mang ngà à vụ tàu két bây giờ ngô bây giờ cho con ngài qua vụ à ít giá hơn tại cả cùng nhìn cả trên ngà à làm mấy khui hè mà hiền mang ngà à thì qua ít khó tỏ ngà qua ít tỏ qua hơi bị khoa tới cứ à mà thường mà hơi à vụ thì tế sĩ cứ cho con ngài ngô bây giờ sao à ít sẽ mà hơi ít tàu két mà ít ngô因为嘛，做了不好，再不查查我，真以后花痴的啊，拍照了后边以后，阿都变嘛，拍那不像哎，他妈好听嘛啊！阿天下我挂照片，咪拍相我不像哎，拉出短视嘛，做不好挂啊，阿都敷衍我啊，阿我阿是他妈为点啊，我什么也嘛好我，也他妈好啥么啊？别话侬，我为他妈好啊，咱家啊，修理我不好我，也故意也故嘛好。啊，吃了不很好，咋都别嘛我，他妈给那些小伢子嘛，他妈啊，啊，等于是啊，我到街上面去过，啊，我那朋友擦手都没去，也不去，他妈去治疗嘛，给那些小伢子，他妈他妈啊，咋个啊，擦手不就好做花痴的个，花痴的到街的啊，擦手不去人家去，啊都啊别嘛去这里，不然那这里给那不行个。阿里巴巴，我在江乡，我不想爱小光啊！我到街上面和这个姑娘去啊，一扎了嘛，门上有不和阿什么啊？一哭啊，对河边无一啊，无那无那姑娘比啊，你莫想个比花农到街嘛一啊，一哭怕落一不我，一哭怕河边干什么？没想把那小光啊，他远啊，咋无？阿都怕举不我啊！我在江乡都别嘛，跟那个什么和啊，我照片家属那个什么的啊，江也想啊，立马的嘛我没想啊，这我啊。โทรศัพท์ไงเอาโทรศัพท์ใช้มาดูงามมันก็เชื่อว่าว่า power bank ไงเอาแบบสำรองใช้มาคือแงมาคือจำมือช่วยงานปีขวานนึกว่าโทรศัพท์มาคืออ่าอีแบตเตอรี่งอตีนคือคนที่ชาร์จงูไม่ใช่คือปีขวานมันจะไปชาร์จมาคืออีแบตเตอรี่มาคือเนี่ยคือชาร์จเสร็จมาคือเนี่ยคือจากว่าอ่าเบื่อกับงอเกรน่าไงอาทิตย์เนี่ยคืออาทิตย์เบียร์มาดูช่วยงานมาคือจำมือไงอาทิตย์นึกว่าเอาปีขวานอาทิตย์พักกลางมาคือไงอาตุกกุญญ์ไงอาตุจามาคือเธอมาเธองอเชียงห้าถามว่าคือไทยอยู่ช่วงงานที่เขาบอกว่าแบบสำรองอ่ะเพราะแบบมันเนี่ยคือปีความเหมือนซาสักวันนี้พระชาลังบ่คือเหมือนซาเฮือคือซางอ่ะอาจจะแบบคือซาไปคืออ่าเบื่องอ่ะลูกเบื่อเลยบ่คืออาวุธเฮียคืองอ่ะอาตุเบียมากินงานมาเฮียคือลีดอาวุธภายในบ้านงานอาวุธคุณเนี่ยมาคืออาขึ้นยามีความเสี่ยงอ่ะอ่าอันตรายมากง่ายบ้างค่ะมาคือจำมือช่วงง่ายที่มาถึงมาปีมาที่แจ้งตัวอย่างง่ายอาทิตย์นี้ง่ายที่มาเทศงโอบุญยาคือที่ถิ่นมาแจ้งตัวอย่างง่ายที่มาคืองวดซื้อบุญยาเนี่ยอ่าอันนี้แหละตัวคนยาปีบ้องง่ายที่นี่คืออาลาบาสามาลีมาคนเดียวที่นี่ตัวปีมาซื้อมาง่ายเที่ยวมาสาวช่วงนั้นที่มาปีมาซื้อจีนชิมังบ้างกว่าโว Wi-Fi ไงอินเทอร์เน็ตWi-Fi ที่เปิดวายเวียมังวะยี่ข้าใจบุ๋มเชิงงานไปพ่อหนุกว่าอิสุโมวะเยียงโง่มันยังไงกว่าในที่สาธารณะว่าไง Wi-Fi ที่ชิยี่ละหาเกือบเชิงไงอยู่หน้ามังอ่ะเอ็ดินจำมังโง่มันยังคืออาคือยังมีความเสี่ยงง้ออันตรายเยอะของไงยี่วันที่มางูไม่ยังปิดข้อนู Wi-Fi กว่าหนุ่ยห้างเยี่ยมแบงก์งานอะไรกว่าอะไรตัวเยี่ยมแบงก์อ่ะอีสุบะเยี่ยมดู Wi-Fi ที่มาพามูบะเหอโอ้มาอีอีละหากลุ่มเชยอีเอตันอยู่ด้านแบงก์อ่ะหนุ่ยพัชเชต่อยงูไม่ยังไงเมื่อเชื่อมางูไม่ยังเหอยี่วันที่มาบ้างไงแบงก์นา Wi-Fi ก็มาเหอสุทธิยากลุ่มมิชาชีไงลักโชมาคาสุยากว่าฉากตาเนี่ยเอาไรอยู่ยังไงปิดข้อนู่นพัชเชต่อยงูไม่ยังไงนึกว่าไอ้แอปธนาคารดีเงี้ยงอทันธุรการนี่ละหาปลาเรื่องมาพูดบอกอ้วนมาไงเออทำไมยากว่าดมให้ไม่น่าเชื่อจากงานเพราะว่านึกว่า Wi-Fi ว่าในที่สาธารณะพยุงเป็นยังไงมาคือถึงมาจะมาจองงานที่ถึงบางงูเป็นยังคือนึกว่า Wi-Fi พยุงงูเป็นยังเชื่อของงานอีสุมงานนึกว่ายี่ละหาผ่านงอธนาคารแบบอะไรเชื่องานชาปลาเรื่องมาคือไทยเยงานนพเยี่ยมเออสู่เจ้าของอ่ะที่สภายากกว่าที่ติดใต้สู่คือสู่เสื้อเฉียงไงสู่ดูหน้างาธรรมดิมางาที่เนี่ยคือว่าวผู้บ่าสุรโอ้มามางาเชียนโนยิ่งละหาใต้ตรงงาอะไรเสียที่ตรงงา
WiFi ของเราอยู่เป็นอย่างคืออ่ะขึ้นเนี่ยเมียเชื่อของงานที่เป็นอย่างคือ WiFi ทั้งหมดเนี่ยคือเนี่ยคือฟ้าเชื่อมมาหมดด้วยของงานว่า WiFi ทั้งหมดก็เป็นอย่างคือข้ามมาคือด้วยของงานมาข้ามมาคือด้วยงานมาข้ามไปถึงว่ายี่ password งานรหัสกึ่งชื่ออยู่นั่นจะมาคือเนี่ยคืออีทำไมเนี่ยคือขึ้นเนี่ยเมียเชื่องานอันตรายเยอะของเราอาทิเป็นยังไงอามาคืออาจุกับกุญญ์กับเชงอ่ะปีขวานุมาอยู่มันดังมันยังไงทั้งว่าแบกชื่อเงินกว่าโอ้ทันธุรการไม่ใช่เทียบโอ้ยแอร์ธนาคารดีเนี่ยเคยละอีกยี่ละหาปลาเรื่องมาฟุตบอลโอ้มากุลิที่ยังมาคือไทยเย่งอ่ะอาทิเนี่ยกว่าโนบัญชีชามาละหาผ่านใต้มาง้อฟิบุสัมมามาง้ออีเมลสัมมามาไทยเย่ช่วงอ่ะอีที่สมัยยาสุเตน่าเชงไงทวยาวันไฟข้อยังง้ออาจจะว่าเนี่ยเป็นความโน้อิสุมาพัดดูอย่างโอ้เป็นยังไงนึกว่าโซไวฟ้าดิชิฟามาเป็นยังไงเปอร์อยู่พักอยู่เป็นยังไงแล้วหากลุ่มช่วยมีอะไรมาคืนยาอาทิตย์นี้มีความเสี่ยงไงอะไรเนี่ยคืออันตรายยังงานมาถึงมาแจ้งเตือนอย่างง่ายอันนี้เป็นคือเป็นความบาลังมาคือมาอยู่เป็นคือข้าชงไงอามันเดียมาคือชักตาชงง่ายเป็นความนึกว่าอิสุมาพัดอยู่เป็นคือมาอยู่ก็จะคือเอาธรรมะสุดได้เป็นไงอามาแต่ใจเย็นง่ายแต่สงสัยยังไงพี่ขวัญหนูพายุบ่เหรอหนูอยู่ยังกว่าธนาคารแอร์ดียังกูได้กูได้ที่เดียวไปเยอะเป็นไงสุดท้ายไปถึงไงสุดข้อมูลสุดเพียเตงหัวเพียโอ้ตัวนั้นมั้งไงหนูล่าผ่านดิสก์เกอร์สุดเพียมัวเช่นไงหนูไวไฟฟรีไงที่สมมติเขาจะไปอยู่เป็นไงทำไมเขาถึงมาปีมากที่ได้แจ้งเตือนยังไงมากระจำมั่วช่วงไงเชื่อว่าฟรีมันยังคือมาดูช่วงไงมังงานยังหนูเฉยๆที่จริงก็ที่จริงปะว่าเฉยไงยับก็คือของฟรีเนี่ยคือไงไม่มีในโลกไปเฉยไงมาคือลบภาพมาแต่ยังไงอันนี้เฉยคือของฟรีด้วยเชื่อมังอ่อสุดท้ายเบื่อไงฟุตบอลกูง่ออาทิตย์นี้เราบอกข้อมูลส่วนตัวกูง่อที่มาคือยังมาเจอแล้วง่ออันนี้ไปคือเราเปลี่ยนความโน่กับปากกับเมย์ซึ่งมาพอดีบ้างไงเอาไวไฟที่เฉยเพราะอย่างเงี้ยคือไวละหากเกิมเชื่อมังอ่อมาคือยังที่เนี่ยละมาละไวยังไงธรรมะธรรมะบางเจนตัวอย่างงามอาทิบ้านยังไงอามาสะนั่นคือหมดกว่าถือว่าเกิดนาชกว่างาเอาไว้ชกท่าวิธียุทธนาจาโซงาไลสัวตีสุดละคือข้อความงองาอามาสัญญากลงตุนิยมวิทยางานเดิมมือตะพวกกุญิสุเตยิสุแบบเช่นไงอามาสาสุพันธ์เหนือบ้างไงบางพื้นที่บ้างคือหมื่นห้าคือเลี้ยงอ่ะมีล้วงห้าคือเยื่องอ่ะอามาสัมผัสจิ้มบ้างคือสักคนจะคือหมื่นห้าเลี้ยงชกว่างาอาแบบว่าโจบาเจสุงโง่ไม่อยากกันอามาคือเตียจำโมฟัตตาชงไงทายาแบบเชื่อไงพี่ว่าเมืองฮาเลียมังไงที่สักคู่ที่นี่เลยที่เห็นเรียบเรียบไม่อยากคือแบบน่าจะว่าโจแบบว่าคือเงาสัสรอรถชิมิควันยืนยันละมังอ่อว่าโจแบบคือกว่าละปัจฉิกว่ายังไงน้ำทุ่ยมังอ่อมากินได้ไงอามาคือฟัตตาจำโมชกว่างอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงอามาสันนี่นะครับว่านี่อาบุ๋มกว่างอ่ะจะว่าเงินนะ

มาสาเหงายี่เวลายี่เจอกูเลยฮะดองอ่ะเอาไรกันลิสุนเพื่อเนี่ยคือสมมุติว่านี่จิมุงอ่ะที่มุ่งแล้วเพื่อนี่มุ่งว่านี่สามบุนาทีเนี่ยว่านี่คือนาเนี่ยส์ที่นี่ดูยาชกงาเอาที่เบื้องมันยาชกงาเอามาสาคือยูฟิตที่ก็ดูแลจังอ่ะไอ้เพื่อบางพื้นที่ไงที่ก็เลยต้องมันยาคือมีโลหะคือเยื่องามือฮันเลียควาสเชียมุกุเปียงาธรรมยาเจตุฟลาถ้าชุดมันได้ไปช่วยงานระยะมาซาปอพองไงจังหวัดเชื่อไหมว่าไงเจนตุฟลามังกรจังหวัดแม่สองไงอันนี้คือจิตหมายตรงเงาะเชียงรายลำพูลำปางไงคือฝาลาบุรีชกงาปีว่าโหที่วัดโยปปัจจับเพิ่มมือฮาคือพันเลี้ยงเพิ่มไงมาขึ้นยาเตะจามุฝาลาบุรีไงแบบน่ะอันนี้ก็เราเชื่อมือหาคือพันเลี้ยงว่ามันยังไงว่าเราที่สักคนอ่ะที่สามที่สี่เงาะเดี๋ยวเขาคือมือหาเลี้ยงมาเงาะรับประชีดีสไลด์มาเงาะรับประชีกวยมาคือไอ้ที่เรียกกินหน้าไปชิงเงาะมาคือมีความเสี่ยงไงยากเช่นเดียวละมาคือมาบอกแล้วก็มาฟาชิมไม่เคยเงาะว่าจะซื้อจะมาคืออัมโมเถจะได้ชกเงาะปีว่าอันนี้ก็เราที่ถือว่าอันนี้ก็เราคือที่ถือว่าไงถือว่าที่เรียกน้ำท่วมพักกิริชอบเป็นยังไงมาเฮียติยังไงทีเดียวจะมองฝาดับไปเฉยง่ายทำไม

การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไว้พร้อมเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรง